0: ปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอาเปียมาโมยอนีบี
2: ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ထီးอยู่လားလို
1: ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိုးဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါเนาะဆရာ
2: အခုလို့စိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်เนา
1: ะဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေခီးယူဆိုင်ပါเนาะဆရာ
2: ကျေးဇူးပဲတော့ပြီเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้คะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดเอาเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะฮะก็ก้าวมูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะฮะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะฮะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะฮะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดันยายาเดมาตอตัสะดันยายาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตัสะดายายาเดมาตอตัสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาเสียวงสีคอตัวปยาปีบาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะ ก็เสียวงสีคอตัวปีาปีพานะเสียวงก็คือคุณหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปีาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีก้าวบาสีจำมายีเก้าบาทสินะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมายีเก้าบาทสิเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมายีกยุไซปาจำมายีกยุไซปานะกยุไซก็คือดูแลเองนะคะจำมายีกยุไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอม
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใจอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่ใจสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เอากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็

0: ต่อคือกับคนรุ่นใหม
1: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
2: เข้าใจมาไว้ๆเมื่อคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
3: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้า
4: น้องเข้าใจมา
5: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
1: กะลา
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหา

0: 따마세.
1: ใหญ่จังเลยว้าว
2: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
3: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
2: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
4: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
2: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
3: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
2: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
1: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมลืมเลยเรา
3: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
2: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
3: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
2: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
5: อย่างนี้เอง
2: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
1: เย้เขาอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
2: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
5: ข้าเอง
2: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
1: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
6: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
2: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
1: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
7: เจ้าหมอนทอง
2: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
1: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
2: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
6: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
2: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
6: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
2: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
4: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
6: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
2: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
6: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
6: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้
6: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะ

0: แต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่แค่รับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากัน
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines.Which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare.Aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
5: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ
6: ๋
5: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
7: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
8: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there.
7: and made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
4: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
5: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invite is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means please reply. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn
2: and a great chance to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุฎ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกาบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: จงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัย

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดแต่นี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้ที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศ

0: เตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือคนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
5: ไปกันเลย
2: ไปกันเลย กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้

ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
6: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
5: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
6: โอ๊ย
5: แม่กูไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
7: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะแม่
7: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามา

0: ่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: ของเล่นก็สน
1: ุ
2: กเหม
1: ือ
2: นกันนะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบบนระนาบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบในระบบพิกัดฉากได้ค่ะและ3ค่ะวันนี้นะคะเรียนต้องสามารถที่จะหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาให้ค่ะและ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะการเลื่อนขนานไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะจุดนะคะมีจุด A และจุด A' ใช่ไหมคะโดยที่สังเกตก่อนว่าคุณครูให้จุดไหนจุดสีอะไรคะที่เป็นรูปต้นแบบจุดหรือว่าจุดสีดำใช่ไหมคะจับเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนจุด A พามนะคะทั้ง2จุดนี้คือจุดสีแดงและจุดสีเงินเนี่ยเป็นอะไรคะจุดที่ได้จากนะคะการเลื่อนขนานใช่ไหมคะด้วยจุด A มานั่นเองนะคะทีนี้คะเราสังเกตดีๆนะคะจุดสีแดงของเรานะคะจากจุด A มาที่จุด A พามจุดสีแดงของเราแล้วเราสังเกตดูว่าคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกนอะไรเอ่ยตามแนวแกน x นั่นเองนะคะส่วนจุด A พามสีน้ำเงินของเราค่ะคุณครูใช้การเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกน y นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของคุณครูนะคะนักเรียนคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นักเรียนสังเกตที่จุดสีแดงของเรานะคะคุณครูอยากทราบว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบสังเกตที่จุด A พามจุดสีแดงก่อนนะคะจากจุด A นะคะคุณครูเลื่อนขนานมาที่จุด A พามจุดสีแดงของเรานะคะเรียนสังเกตดูว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงไปคะก็คือพิกัดที่1ใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพิกัดที่2ทำไมคะเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะถ้าเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนพิกัดที่2ทำไมคะจะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4ใช่ไหมคะส่วนจุดสีแดงของเรา A พามอยู่ที่พิกัด -6 4นั่นเองสังเกตดูว่าแกน x เนี่ยหรือว่าพิกัดที่1เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะอีกนะคะสังเกตดูว่าอันนี้คุณครูให้เราพิจารณาที่จุดไหนคะ
3: จ
2: ุด A พามสีน้ำเงินนั่นเองนะคะจุดสีน้ำเงินค่ะนะคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน y บ้างนะคะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบคะสังเกตที่จุดสีน้ำเงินของครูเป็นไงคะพิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงคะก็คือพิกัดที่2จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนพิกัดที่1เป็นไงคะจากคงเดิมถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4นะคะและจุดสีน้ำเงินค่ะจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัด3 -6 สังเกตดูว่าพิกัดที่1เนี่ยจะคงเดิมเห็นไหมคะเป็น3เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่พิกัดที่2เนี่ยจากเดิม4กลายเป็นเท่าไหร่คะ -6 นั่นเองนะคะทีนี้ในสังเกตนะคะคุณครูกำหนดอะไรมาให้แล้ว ถูกต้องค่ะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรเอ่ย
3: PQ
2: เป็นเวกเตอร์ PQ นะคะสังเกตดูว่าเวกเตอร์อันนี้ปกติที่เราเรียนเวกเตอร์ของเราจะต้องขนานกับแกน x หรือไม่ก็แกน y ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ทำไมคะสังเกตดูว่าขนานไหมคะอันนี้เป็นจะเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์นะคะที่ไม่ขนานทั้งแกน x และไม่ขนานทั้งแกน y นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าครูกำหนดเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาเราดูคำถามก่อนคำถามแรกค่ะนั่นเองค่ะเวกเตอร์ PQ นะคะมีจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดใดเป็นจุดสิ้นสุดถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะเวกเตอร์ PQ ค่ะจะมีจุด P เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถูกต้องค่ะและจุด Q เป็นจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปค่ะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน X ไปทางใดนะคะไปทางใดคะไปทางขวาใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยเอ่ยกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่านะคะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P เนี่ยนะคะไปทางขวานะคะตามแนวแกน X ด้วยระยะทางเท่าไหร่คะ6หน่วยนั่นเองซึ่งเราจะสามารถนับจำนวนช่องได้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะจุด Q ค่ะอยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน Y นะคะไปทางใดและระยะทางกี่หน่วยภายในคะก็คือเลื่อนขึ้นไปตามแนวกันวายใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะตามแนวกันวาย3หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณครูถามว่าเวกเตอร์ PQ แสดงทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานอย่างไรคะก็คืออะไรคะไปทางไหนคะไปทางขวาตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนขึ้นบนตามแนวแกน y จำนวน3หน่วยนะคะค่ะก็คือเรียนสามารถบอกได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยทีนี้ค่ะนอกเหนือจากแสดงการเลื่อนขนานแบบนี้แล้วเรียนคิดว่าสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นอีกไหมคะใครคิดว่าเราสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นได้บ้างมีไหมคะได้ใช่ไหมคะคือไปยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเนี่ยถ้าเราจะไม่เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนขนานขึ้นไปได้บนตามแนวแกน y ก่อนได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเลื่อนขนานเห็นไหมคะขึ้นไปตามแนวแกน y เนี่ยก่อนได้เลยซึ่งเลื่อนขึ้นไปกี่หน่วยคะ3หน่วยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเลยคะเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x อีก6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนั่นเองก็สามารถกล่าวได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยสามารถแสดงการเลื่อนขนานขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยและเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยจะเลือกนะคะว่าให้ไปในทิศทางใดนะคะทีนี้คุณครูได้กำหนดจุด A จุด B จุด C และจุด D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูก็ได้กำหนดเวกเตอร์ PQ มาให้ด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องช่วยครูหาก็คือเราต้องหาจุด

0: จุด B พาร์มจุด C พาร์มและจุด D พาร์มที่ใช้การเลือกขนานด้วยเวกเตอร์ PQ นั่นเองเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะหาบอกก่อนว่าเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะเลื่อนขนานอย่างไรใช่ไหมคะเลื่อนขนานอย่างไรเอ่ยเวกเตอร์ PQ เราจะให้เลื่อนไงคะให้เลื่อนไปทางขวากี่หน่วยคะเลื่อนไปทางขวา6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปด้านบนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นข้อนี้จุด A อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด A อยู่ที่พิกัด1 3และจุด A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเราอย่าลืมเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะต้องเลื่อนตามเวกเตอร์นะคะลองเดาซิข้อนี้ A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะได้ใช่ไหมคะนะคะนักเรียนได้พิกัดแรกแล้วก็คือจุด A พาร์มอยู่ที่อะไรนะคะจุด A พาร์มจะอยู่ตรงไหนคะและจุด B พาร์มล่ะคะจุด B พาร์มเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ จะต้องไปอยู่ตรงพิกัดใดคะต่อไปจุด C พาร์มด้วยนะคะจุด C พาร์มนะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะค่ะและสุดท้ายจุดD พาร์มของเราล่ะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเอ่ยได้เท่าไหร่คะนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะว่าพิกัดของแต่ละจุดนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็ตอบแล้วค่ะว่าจุด A พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ7 6นะคะถูกต้องค่ะและจุด B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ2 7นะคะโอเคถูกต้องและจุด C พาร์มของเรานะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0 2นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะจุด D พาร์มของเราค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ6 3นะคะทีนี้นักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่ครูได้กำหนดให้แล้วใช่ไหมคะเรียนลองดูนะคะในการเลื่อนขนานของเรานะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y เรียนสังเกตดูนะคะว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะทำไมคะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูว่าทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2ทำไมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไหมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยถ้าสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยจุด A และจุด A พาร์มทำไมกันคะเห็นไหมคะก็คือไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวอย่างที่1นะคะคุณครูได้กำหนดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วคุณครูกำหนดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้แล้วแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้แล้วก็คือเวกเตอร์อะไรคะ MN นั่นเองนะคุณครูบอกว่านะคะต้องการที่จะให้เรียนเนี่ยเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นะคะพร้อมหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมA พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยดังนั้นเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเวกเตอร์ของเรามีทิศทางอย่างไรใช่ไหมคะเวกเตอร์ของเรามีทิศทางยังไงคะอะไรคะเป็นไงคะทิศทางไงคะไปทางไหนคะไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยเอ่ย4หน่วยแล้วใช่เลยไหมคะไปต่อคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ MN นะคะจะแสดงการเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 3หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาจุด A พาร์ม B พาร์มและ C พาร์มใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาจุด A พาร์มนะคะก่อนเลยจุดแรกจุด A พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะในข้อนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเวกเตอร์ MN ของเรานะคะเลื่อนขนาดยังไงดูให้ดีนะคะลองบอกจองชื่อครูหาเขาเราจะเลื่อนนะคะจุด A ค่ะด้วยเวกเตอร์ MN นะคะจะมีพิกัดอยู่ที่ไหนเท่าไหร่คะ คะถูกต้องค่ะเราแจ้งว่าจุด A พานนะคะมีพิกัดอยู่ที่ลบ -61 นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาหาจุดอะไรคะ
1: จุด B พาม
0: จุด B พามกันต่อนะคะจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะได้ไหมคะได้ไหมคะลบ -25 ถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้จุด B พามอยู่ที่พิกัดลบ -25 นั่นเองนะคะและจุด C พามของเราล่ะคะจุด C พามล่ะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ -12 ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้จุด A พาม B พาม C พามครบแล้วตอบไปทำไมคะลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วค่ะว่า A พามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: ล
0: บ -61 ถูกต้องค่ะและ B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ -25 และ C พามของเราล่ะคะ
1: ล
0: บ -12 นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามนะคะจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองนะคะโดยที่จะมีจุดยอดนะคะเป็นจุด A พาม -61 จุด B พาม -25 และจุด C พาม -12 นะคะเหมือนที่นักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่2นะคะเรียนคะนักเรียนลองดูคะในตัวอย่างที่2คุณครูกำหนดอะไรมาให้เอ่ยคุณครูบอกว่านะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยม A พาม B พาม C พาม D พามเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งมีจุด A พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ -3 นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะให้นักเรียนค่ะช่วยกันหาพิกัดของจุด B พาม C พามแล้วก็ D พามนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ต้องหาก่อนคืออะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานก่อนค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะให้จุดไหนนะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พามเป็นจุดที่ทำไมกันคะสมในกันใช่ไหมดังนั้นก็ต้องให้เป็นเวกเตอร์ A A พามใช่ไหมคะดังนั้นอะไรก็ลากเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ A A พามเพื่อให้เป็นเวกเตอร์ A A พามนะคะนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ AA พามแล้วต่อไปเราต้องหาอะไรคะหาจุดไหนเอ่ยหาพิกัดอะไรคะ B พาม C พามและ D พามคนเรียนลองช่วยครูหาคำตอบไปค่ะว่าจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะจุด C พามพิกัดเท่าใดและจุด D พามพิกัดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนเลยค่ะแล้วเวกเตอร์ AA พามค่ะแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะนะคะก็คือสังเกตดูก่อนนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนคะ A. จุด A และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พามดังนั้นนะคะเราจะเลือกขนาดยังไงคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอเลือกขนานนะคะไปทางขวาตามแนวกัน X ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเลื่อนขนานนะคะตามแนวกัน Y ก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะคำตอบเหมือนกันอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวกัน X กี่หน่วยคะ8หน่วยและอะไรคะและเลื่อนขนานลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะอ่ะสุดว่าเราได้และเราได้เวกเตอร์ของการเลื่อนขนานแล้วนะคะซึ่งก็จะมีทิศทางอยู่ที่ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนหาจุด

0: B พามC พามและ D พามได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะระหว่างเรียนปลายทางช่วยครูหาคำตอบด้วยคะได้ไหมคะจุด B พามของเราอยู่ที่พิกัดเท่าใดใครได้จุด B พามแล้วอยู่ที่พิกัดจุด B อยู่ตรงนี้นะคะ B พามจะอยู่ตรงไหนเราค่อยๆเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวไอ้ก่อนกี่หน่วยคะได้8หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานนี้ค่ะก็คือจะมีทิศทางไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตามแนวแกน y อีก5หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุด A พามไปพร้อมกันค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบจุด A พามแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์กำหนดว่าให้จุด A พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่นะคะ5-3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็จะมาหาจุด B พามเลยจุด B พามของเรานะคะเมื่อเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ A พามจุด B พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะ
1: 2-1
0: นะคะถูกต้องต่อไปจุด C พามล่ะคะจุด C ของเราอยู่ที่พิกัด-27นะคะเราจะเลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด C พามอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะเท่าไหร่คะ6-2นะคะนะคะถูกต้องต่อไปและจุด D พามของเราล่ะคะจุด D ของเราอยู่ที่พิกัด1-3เราจะเลื่อนจุด D ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด D พามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ9เท่าไหร่นะคะ
1: 9-2
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะจุด D พามอยู่ที่พิกัด9-2นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราได้จุด B พาม C พาม D พามครบยังคะครบมาแล้วคะได้ทำไงคะลางส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมทั้ง4จุดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นยังไงคะข้อนี้ค่ะนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม A พาม B พาม C พาม D พามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ด้วยเวกเตอร์ A พามนั่นเองค่ะโดยมีจุดยอดเป็นจุด B พาม2-1ค่ะ C พามพิกัดอยู่ที่6-2และ D พามพิกัดอยู่ที่9-2ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่3นะคะไปพร้อมกันค่ะค่ะในเรื่องปลายทางคะในตัวอย่างที่3ค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ก็คืออะไรคะรูปสีอะไรเอ่ยรูปสีเงินนะคะจะให้เป็นรูปต้นแบบส่วนรูปสีชมพูเป็นไงคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนหาก็คือให้หนูหาอะไรคะเวกเตอร์ mnที่แสดงการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่โจทย์กำหนดให้จุด M อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ6-2นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนั่นเองค่ะเราจะหาเวกเตอร์ MN ก่อนหรือว่าหนูจะหาเวกเตอร์อื่นก่อนข้อนี้ค่ะเรียนจะให้เอาเวกเตอร์ไหนดีคะเพื่อบอกว่าให้เป็นเวกเตอร์ AA พามนะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พามเป็นจุดที่ไหนคะสมในกันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรียกเป็นเวกเตอร์ BB พามได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าจุด A ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่4-2นะคะและจุด A พามของเรามีพิกัดอยู่ที่-2-3นะคะดังนั้นเราจะกำหนดให้ A พามนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะโดยที่จะให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A นะคะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พามนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราทำไงคะโจทย์ได้

0: หนดจุดอะไรมาให้จุด m มาให้แล้วใช่ไหมคะคือนักเรียนจะต้องหาเวกเตอร์ m n ให้ได้ดังนั้นในเมื่อโจทย์เนี่ยได้กำหนดมาให้เราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องหาก่อนว่าเวกเตอร์ a a พาร์มเนี่ยแสงทิศทางการเลื่อนขนาดอย่างไรได้ไงคะสังเกตดูว่าจุด a นะคะกับจุด a พาร์มค่ะเลื่อนขนาดไหนเอ่ยก็คือเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะในรูปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าเวกเตอร์นะคะ mn ของเราก็ต้องมีทิศทางการเลื่อนขนาดเช่นเดียวกันกับเวกเตอร์AA พาร์มนั่นก็คือเวกเตอร์ MN ก็จะต้องเลื่อนขนาดไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและต้องเลื่อนลงไปตามแนวแกน Y อีก5หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากโจทย์กำหนดว่าจุด M ของเราอยู่ที่พิกัด 7-2 ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเลื่อนขนาดไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 5หน่วยเราก็จะได้เวกเตอร์ mn ที่มีลักษณะทิศทางแล้วก็เลื่อนทางดังรูปเลยนะคะอ่ะแบบนี้พอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีรูปต้นแบบมาให้แล้วก็มีภาพเช่นการเลื่อนขนาดเราสามารถหาเวกเตอร์ได้ไหมคะได้หรือว่าถ้าครูกำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ให้เวกเตอร์มาแล้วนักเรียนสามารถหาภาพที่จะจัดเลือกหารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนลองสังเกตดูอันนี้เป็นอะไรคะโต๊ะรีพายใช่ไหมคะซึ่งบ้านนักเรียนส่วนใหญ่อาจจะใช้แบบนี้ใช่ไหมคะเนาะนักเรียนสังเกตดูว่าโต๊ะรีพาเป็นไงคะบ้านใครเคยมีสังเกตดูว่าโต๊ะมันมีการใช้งานยังไงเอ่ยก็คือขาทำไมคะสามารถปรับระดับได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ปรับยังไงเอ่ยปรับให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะยืนรีพาเองก็ปรับให้ทำไมคะขาทำไมสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะนั่งรีพาทำไมคะเราก็ปรับระดับให้ต่ำลงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าอันนี้คุณครูจำลองมาว่าเป็นโต๊ะรีพาที่ให้เป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะเป็นโต๊ะรีพานะคะที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดสังเกตดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนคะสังเกตชัดไหมคะคือขาของโต๊ะรีพาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมจากที่รูปต้นแบบทำไมคะแบบสูงแบบยืนรีใช่ไหมคะส่วนภาพที่จากการเลื่อนขนาดเป็นไงคะเหมือนเป็นฟีลแบบเรานั่งรีพาใช่ไหมคะได้สังเกตดูนะคะว่าโต๊ะรีพาเนี่ยสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะปรับขาของโต๊ะได้ใช่ไหมคะซึ่งก็คือการยกระดับแผ่นรองรีดนะคะให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปเลยสังเกตลองดูนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรใครจำได้บ้างใครเคยเห็นเคยใช้งานถูกต้องนะคะอะไรคะที่อะไรเอ่ยนะคะบางคนบอกที่ยกรถใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเวลาที่คุณพ่อเปลี่ยนล้อรถมักจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ช่วยไหมคะคือเขาทำไงเอ่ยเขาต้องการทำไงคะยกรถให้ทำไงคะสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อเปลี่ยนล้อได้ง่ายใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นในบางบ้านที่คุณพ่ออาจจะลงมือทำเองใช่ไหมคะหรือบางบ้านเนี่ยเราอาจจะไปให้ช่างทำให้เนาะที่นักเรียนสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็นการใช้งานส่วนไหนส่วนที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นในส่วนที่คอยหมุนเพื่อปรับระดับใช่ไหมคะนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนาดนั่นเองสังเกตดูนะคะเห็นไหมแล้วเราก็จะมีอะไรคะหมุนใช่ไหมคะที่เราเคยใช้โยงหรือใช้หมุนอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราจะได้ว่าแม่แรงยกรถนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ช่วยยกรถนั่นเองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนยางรถหรือว่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองนะคะโดยเราจะหมุนคันหมุนนะคะหรือว่าโยกคันโยกค่ะเพื่อปรับส่วนที่ดันรถให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าต ่ำลงใช่ไหมตอนที่เราเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองสังเกตบ้างนอกเหนือจากในชีวิตจริงนักเรียนสังเกตรูปนี้สิอันนี้เป็นรูปทำไมคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยกำหนดรูปหลายเหลี่ยม A B C

0: ยากไหมคะถ้าได้เห็นรูปนี้มาแล้วจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะอาจจะยังไม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้นั่นเองลองดูเราสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหรียญรูปนี้ได้ง่ายเลยเราต้องใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนานมาช่วยหาคำตอบไม่คิดว่าเราจะใช้การเลื่อนขนานช่วยยังไงลองเดาสิคุณครูต้องการให้หนูเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหรียญรูปนี้เราจะหาได้ไงเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตจากรูปนั่นเองอาจจะหาคำตอบค่อนข้างใช้เวลาแต่คุณมีเทคนิคคุณบอกแล้วว่าเราต้องใช้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยดังนั้นเริ่มแรกเลยเริ่มแรกใครช่วยใครนึกออกนั่นเองสังเกตดูสังเกตในพื้นที่ในส่วนที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยก็กำหนดความยาวมาให้ครบเลยทุกด้านแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูช่วยไกลให้ก่อนเนาะคุณครูเนี่ยสังเกตดูทำไงคะคุณครูเลื่อนขนานคุณเลื่อนขนานรูปไหนขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะสังเกตดูก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยม BCD ที่อยู่ด้านบนคุณครูทำไมคะเลื่อนลงมาด้านล่างให้ทับบริเวณไหนคะทับส่วนไหนเอ่ยรูปสามเหลี่ยม AFE ใช่ไหมคะแล้วเลื่อนลงมาทับกันได้พอดีไหมคะเห็นไหมคะคุณเลื่อนลงมาแทนที่ทับกันได้พอดีเลยกลายเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรคะกว้างคูณยาวซึ่งเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วไหมคะได้ซึ่งในข้อนี้ของเราเมื่อเราเลือกขนาดลงมาแล้วกลายเป็นมีความกว้างเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรมีความยาวเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรดังนั้นเรียนหาพื้นที่ยังคะได้แล้วทางไม่เอ่ยนำมาคูณการคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เห็นไหมคะเรนก็จะสามารถหาคำตอบได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเนาะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ได้ก็คือค่ะเมื่อเราทราบว่ารูปสามเหลี่ยม B C D ค่ะกับรูปสามเหลี่ยม A F E มีขนาดเท่ากันนะคะสามารถที่จะเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม BCD ให้ลงมาแทนที่รูปสามเหลี่ยม AFE ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราได้รูปสี่เหลี่ยม ABDE ซึ่งจะมีพื้นที่เท่ากับ4คูณด้วย8ซึ่งก็จะเท่ากับ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ABCDEF นั่นเองเป็นง่ายไหมคะง่ายเห็นไหมคะจากรูปที่โจทย์ให้คุณครูให้มาเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ค่อนข้างจะหาคำตอบได้ยากแต่พอเราใช้ในเรื่องของการเลือกหาช่วยหาคำตอบก็ได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะมาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้ลองดูนะในการหาพื้นที่ค่ะเราจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานนะคะโดยเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตก่อนค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะเลื่อนไปทับเนี่ยสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่นะคะโดยที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะแล้วเราค่อยคำนวณหาพื้นที่นะคะและเราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในข้อนี้เป็นไงคะคุณให้หาอะไรเอ่ยให้หาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะความยาวของแต่ละส่วนมาให้แล้วดังนั้นข้อนี้เราจะสามารถหาพื้นที่ให้ครูได้ไหมคะได้ค่อยทำไงเอ่ยส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องใช้สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีส่วนที่เกิดออกมานิดหนึ่งกับส่วนที่หายไปมันมีขนาดทำไมกันเท่ากันไหมคะเราต้องใช้สบายเอ่ยใช้การเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มาแทนที่แล้วจะเกิดเป็นรูปอะไรเอ่ยเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมุมฉากซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะเหมือนที่เรียนบอกคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดลงมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เต็มไหมคะเต็มพื้นที่แล้วดังนั้นข้อนี้คุณครูจะได้คำตอบประมาณเท่าไหร่ช่วยครูหาคำตอบหน่อย
2: 60ตาราง
0: เริ่มแรกความกว้างเป็นเท่าไหร่คะความกว้างคือ6เซนติเมตรนะคะดูดีนะเห็นไหมคะ4เซนติเมตรในส่วนนี้บวกกับ2เซนติเมตรก็จะกลายเป็น6เซนติเมตรต่อไปความยาวล่ะคะ10เซนติเมตรนะ

คะดังนั้นพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้จะประมาณเท่าไหร่คะ60หน่วยเป็นไรเอ่ยตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารูปรายละเอียดในข้อนี้ของคุณครูค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณ60ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องไปง่ายๆมั้ยคะง่ายใช่มั้ยคะอ่ะข้อนี้บ้างอีกสักหนึ่งข้อค่ะในปลายทางคะข้อนี้เช่นเดียวกันคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปมาให้กับนักเรียนให้เรียนช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของในส่วนที่ครูรายงานก็คือคุณครูต้องการหาพื้นที่เฉพาะสีเหลืองแล้วครูก็กำหนดความยาวแต่ละส่วนมาให้ข้อนี้ทำยังไงได้บ้างสังเกตดูก่อนข้อนี้มันจะกลายเป็นเราต้องหารูปเลยคะนักเรียนบอกเราต้องการที่จะหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้ไงมีเพื่อนบอกว่าเอาอันไหนบ้างคะเพื่อนบอกว่าหนูขอเอา3ชิ้นนี้เหรอคะเอากี่ชิ้นถ้าหนูเลือก3ชิ้นนี้ไปแทนใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมเอาชิ้นนี้สมมติว่าชิ้นนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วชิ้นนี้เลื่อนขึ้นไปชิ้นเลื่อนขึ้นไปเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถูกต้องนะคะเราใช้วิธีแบบเพื่อนก็ได้นะคะคุณครูทำให้แบบเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะให้พื้นที่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพื่อนก็กำหนดเลยว่ามี3ส่วนนี้ค่ะที่ว่าอยู่ข้างนอกเพื่อนต้องการที่จะเลื่อนขนาดไปแทนที่นะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดตามที่เพื่อนบอกเลยเห็นไหมคะสมมติครูก็เลื่อน3ส่วนนี้เข้าไปจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเต็มพื้นที่ยังคะเต็มแล้วนะคะเพื่อนก็จะสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้ได้ซึ่งคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราได้ความกว้างเท่าไหร่คะ12เซนติเมตรความยาวเหรอคะ16เซนติเมตรดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่นะเก่งมากเราจะได้ค่ะว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยจะมีพื้นที่โดยประมาณก็คือ192ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งแนวทางกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสักหนึ่งแนวทางเห็นไหมหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้แล้วก็ใช้การเลื่อนขนาดเช่นเคยได้ไหมคะได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดค่อยๆเลื่อนมานะคะเห็นไหมทีละส่วนเลื่อนลงมานะคะใช่ไหมคะก็จะได้เต็มพื้นที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะซึ่งคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้การหาคำตอบได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาพื้นที่โดยประมาณได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีโจทย์ที่เราหาพื้นที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้การเลือกขนาดช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจข้อเรียนต้นทางและปลายทางไปพร้อมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่4กันก่อนนะคะแบบฝึกหัดที่4จะเป็นการเลื่อนขนาดในระบบพิกัดฉาก2นี่นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาโจทย์ให้กับนักเรียนดังนี้เนาะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของเราค่ะก็จะกำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาดมาให้ค่ะให้คุณครูค่ะหาว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนาดเนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มที่เป็นภาพเพื่อการเลื่อนขนาดด้วยนะคะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเวกเตอร์มาให้ค่ะนักเรียนก็เลื่อนขนาดรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN ให้คุณครูนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะข้อ3เนี่ยคุณครูได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะหารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะซึ่งจะมีนะคะจุด A พาร์มเนี่ยอยู่ที่พิกัด 4-4 นะคะซึ่งเป็นภาพ

ที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะและเรียนค่ะก็หาพิกัด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อที่4ก็เหมือนกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะให้นักเรียนค่ะหาพิกัดนะคะของจุดนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้วยค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยมีทิศทางอย่างไรนะคะมีจุดเริ่มต้นที่จุดใดและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดใดค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่4ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะข้อที่1นะคะอ่ะนักเรียนคะเรียนได้อย่างนะคะว่าเวกเตอร์ MA นะคะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะในข้อนี้เลื่อนยังไงคะเลื่อนไปทางไหนเอ่ยอ่ะเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะแล้วไงต่อคะเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ

0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ MN นะคะเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน X 5หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน Y 5หน่วยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรามาหาพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้ครูหน่อยค่ะจุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะลบ6ลบ3ถูกต้องนะคะพิกัดของจุด B พาร์มเหรอคะ
1: ลบ
0: 2 2ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พาร์มเหรอคะ
1: ลบ1ลบ2
0: ลบ1ลบ2เก่งมากค่ะข้อที่1ถูกต้องนะคะอ่ะเรียนตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2เวกเตอร์ MN ของเราแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: แ
1: กน X ไปทางขวา
0: ถูกต้องค่ะก็คือเลื่อนขนานไปทางขวาใช่ไหมคะตามแนวแกน X 2หน่วยค่ะแค่นี้เหรอคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ MN ค่ะแสดงการเลื่อนขนานโดยไปทางขวาตามแนวแกน X 2หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน Y 4หน่วยถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนช่วยครูหาพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้หน่อยค่ะพิกัด A พาร์มได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ3 1นั่นเองนะคะต่อไปพิกัดของจุด B พาร์มล่ะคะ
1: ลบ
0: 2ลบ3ถูกต้องค่ะและสุดท้ายพิกัดของจุด C พาร์มนะคะ
1: 4
0: ลบ1ถูกต้องค่ะข้อที่2 2ข้อแรกง่ายไหมคะง่ายนะคะถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเราลองดูดีๆนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็ระบุว่าให้จุด A พาร์มเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่4ลบ4ดังนั้นเลยก็ต้องหาเวกเตอร์ได้ไหมคะได้ได้ให้ได้ให้อะไรเป็นเวกเตอร์คะให้จุดไหนเอ่ย
1: จ
0: ุ
1: ด
0: A ก็คือนะคะให้เป็นเวกเตอร์ A พาร์มใช่ไหมคะก็คือจากจุด A ของโจทย์นะคะนะคะก็คือไปหาจุด A พาร์มนั่นเองนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ A พาร์มแล้วแล้วเวกเตอร์ของหนูเนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดยังไงคะข้อนี
1: ้ขนานกับแกน X ไปทางขวา7หน่วย
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ขนานกับแกน Y ทางขวา
0: เก่งมากนะคะถูกต้องค่ะอ่ะนะคะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ AA พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะก็คือนะคะเลื่อนรูปต้นแบบเนี่ยไปทางขวาตามแนวแกน X 7หน่วยนะคะและเลื่อนลงไปตามแนวแกน Y 6หน่วยถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาบอกพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มให้คุณครูหน่อยค่ะจุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ลบ 2ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พาร์มล่ะคะ5 1ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด D พาร์มล่ะคะ
1: 8
0: ลบ 3ถูกต้องเก่งมากค่ะข้อที่3นะคะนะคะแล้วก็ตรวจถูกลงไปให้เรียบร้อยนะคะเก่งมาก3ข้อถูกต้องหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยค่ะแนวปลายทางคะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยนั่นเองค่ะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะเราก็บอกด้วยค่ะว่าให้จุด S พาร์มค่ะนะคะมีพิกัดอยู่ที่3ลบ1นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนจะให้เวกเตอร์การเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN อะไรเป็นเวกเตอร์คะนะคะในเมื่อโจทย์เนี่ยกำหนดจุด S พาร์มมาให้แล้วดังนั้นค่ะเราจะให้อะไรคะเป็นเวกเตอร์ S พาร์มใช่ไหมคะเก่งมากซึ่งเรียนจะเขียนเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานยังไงคะมีทิศทางไงเอ่ย
1: เลื่อนไปทางขวา
2: 8หน่วย
0: ค่ะ
1: เลื่อนลง
0: 2หน่วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ S พาร์มค่ะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN นั่นเองนะคะก็คือเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา ตามแนวแกน x 8หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 2หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นพิกัดของจุด u พาร์ม n พาร์มจะเป็นเท่าไหร่คะจุด u พาร์มของเรา
1: 1
0: ได้1 -5 นะคะถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด n พาร์มล่ะคะ
1: 6
0: -6 6 -6 ถูกต้องค่ะ4คอถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะอ่ะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยอ่ะอาจจะหมดแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวสำหรับในแบบฝึกหัดที่5เนี่ยเดี๋ยวครูจะเรียนได้ไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะอ่ะทีนี้ค่ะต่อค่ะเลยค่ะแต่โจทย์ของเราต้องการให้เราหาเวกเตอร์อะไรเอ่ยเวกเตอร์ MN ใช่ไหมคะซึ่งเวกเตอร์ MN ของเราเราจะให้แสดงการเลื่อนขนานเหมือนกับเวกเตอร์อะไรคะ S S prime ถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะเวกเตอร์ MN ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนนะคะไปทางขวาตามแนวแกน X 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน Y 2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะซึ่งเราจะได้จุดเริ่มต้นก็คือจุด M ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์อ่ะได้กำหนดอย่างคะว่าจุด M อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เอ่ย -67 โจทย์ได้บอกไว้แล้วดังนั้นจุดสิ้นสุดของเราจะอยู่ที่จุดไหนคะก็คือจุด N ซึ่งพิกัดก็คือ 25ถูกต้องค่ะเรียบร้อยทั้ง4ข้อสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาวันนี้กันนิดหนึ่งค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะได้เรียนทราบแล้วค่ะว่าการเลื่อนขนานรูปรายเหลี่ยมที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะที่ไม่ขนานกับแกน X และไม่ขนานกับแกน Y ค่ะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเราจะต้องทราบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้นั้นเลื่อนขนานตามแนวแกน x และเลื่อนขนานตามแนวแกน y อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของใกล้ตัวบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของการใช้การเลื่อนขนานนะคะซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดของอุปกรณ์นั้นเป็นการเลื่อนขนานเราจะต้องดูว่าส่วนนั้นมีการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะคะแล้วก็ในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ระยะทางที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาพื้นที่นะคะเราต้องอาศัยการเลื่อนขนานเนี่ยมาช่วยนะคะเราก็จะต้องสังเกตค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่เราจะเลื่อนไปทับเนี่ยว่าสามารถทับกันได้สิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องไม่เปลี่ยนทิศทางด้วยค่ะเราจึงจะสามารถหาพื้นที่ได้ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุดค่ะค่ะก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะก็คือแบบหัดที่6การสะท้อนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไป

0: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
1: ไม่เอาดีกว่าขอเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
0: ์ขี่ล่าสัตว์
2: เอ้าถูกใจ
0: เทคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
0: เอาอะไร
1: อีกดี
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูป้าหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: I study science.
1: Okay, very good. All right. 2 points, 2 points, and 2 points. Today we are going to talk about the topic I had a wonderful holiday. So wonderful, is it good or bad? Good or bad?
2: Good.
1: You can take a look at the pictures. They had so much fun. Let's take a look at learning objective today. First, students will be able to match vocabulary with the meanings about holiday travel experiences. Number two, students will be able to read an email and answer questions about holiday travel experiences. All right, teachers, you are going to give the reading to students who are watching on the LTE. สำหรับเน้นไปทางนะครับเราได้บทอ่านจากอีเมลเรื่อง I had wonderful holiday หรือยังได้หรือยังครับได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตอบคำถามจากตัวบทอ่านจากอีเมลนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านจากอีเมลให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับโอเคทุกคน I'm gonna give you 1 minute to take a look at the reading passage 1 minute โอเคเดี๋ยวจะให้ทั้งเรียนต้นทางเรียนปลายทางนะครับลอง skimming หรือดูแบบคร่าวๆในตัวบทอ่านของอีเมลนั่นเอง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันนี้เสนอตอนติ๊กต

0: ว้าวตายเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองแล้วรู้หรือเปล่าจ๊ะว่าเจ้าเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋อแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊ะแล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับพบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อ

หาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องแรงเสียดทานนั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ2ครับการวัดขนาดของแรงดึงที่ดึงวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง3การสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่กระทำต่อแผ่นไม้เมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานพยายามสืบสอบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตการวัดขนาดของแรงดึงที่วัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องสร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนนะครับจนใช้หลักฐานได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรเมื่อนักเรียนเปิดใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับลงมืออ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนนะครับกิจกรรมนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนเกี่ยวกับแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และวัตถุเคลื่อนที่นั่นเองนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาในใบกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งนะครับกิจกรรมก็คือจุดประสงค์ของครั้งนี้นะครับก็คือต้องสังเกตอธิบายและเปรียบเทียบแรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และเขียนแผนภาพของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยอ่านใบกิจกรรมแล้วนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับก็คือนักเรียนต้องใช้เครื่องช่างสปริงดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย3ถุงวางอยู่บนอยู่ด้านบนนะครับโดยเพิ่มแรงดึงนะครับเครื่องช่างสปริงครั้งละ1นิวตันสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นไม้จนแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่จันดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับและบันทึกผลและดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วก็บันทึกค่าของแรงที่อ่านได้นะครับจากนั้นนำไปเขียนแผนภาพแสดงแรงที่ใช้ดึงและแรงเสียดทานเมื่อแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่และแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากนักเรียนจะต้องมีการสังเกตนะครับค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ขออภัยครับสังเกตค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงเมื่อแผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันจะมีอยู่3สเต็ปใช่มั้ยไม่เคลื่อนที่เริ่มจะเคลื่อนที่ใช่มั้ยครับและเป็นไงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนต้นทางจะมีการสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมไหมเชิญครับมีเพื่อนจะสรุปให้เราฟังนะครับ
1: เมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงเสียดทานกระทำให้ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะครับเมื่อมีแรงกระทำต่อแผ่นไม้เพื่อให้แผ่นไม้เคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นั้นๆเมื่อเพิ่มแรงให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่แรงต้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยแรงต้านจะมีขนาดเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำแต่มีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อมีแรงกระทำมากขึ้นจนถึงค่า1แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่แต่เมื่อดึงต่อไปให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยเร็วคงที่แรงดึงแผ่นไม้ก็จะมีค่าลดลงเล็กน้อยก็เป็นไปตามผลการทำกิจกรรมของนักเรียนถูกต้องไหมครับ

0: นะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1นะครับแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในใบความรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อมีแรงใดๆกระทำต่อวัตถุที่วางบนพื้นผิวนะครับในแนวขนานจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่นักเรียนนะครับแรงต้านการเคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงอะไรครับแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับคือแรงเสียดทานสถิตและก็แรงเสียดทานจนนะครับนักเรียนดูเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุเช่นนักเรียนออกแรงดึงลังบรรจุสินค้าเนี่ยทางการเกษตรแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ถูกต้องไหมครับก็เป็นไปตามกิจกรรมของเราดังนั้นแรงที่ดึงวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่เราเรียกแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตอนวัตถุยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนแรงเสียดทานสถิตนะครับดูตามภาพครับนักเรียนนะครับดูตามตัวอย่างนะเราออกแรงดึง2นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็ต้องมีแรงเสียดทานกี่นิวตัน
1: 2
0: นิวตันนะครับต่อไปครับเมื่อออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นแต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยและยังมีขนาดเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับตามภาพนะครับออกแรงดึงวัตถุ4นิวตันแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็มีแรงเสียดทานสถิตกี่นิวตัน
1: 4
0: นิวตันนะครับตามภาพเลยต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุมากขึ้นจนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับนักเรียนดูนะจะเปลี่ยนเป็นและเราออกแรงเท่าไหร่ครับ 4.5 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 4.5 นิวตันในกรณีที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมครับถัดไปนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงเรียกแรงเสียดทานช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ว่าแรงเสียดทานจนนะครับดังภาพนะครับที่1 นะครับงองงูนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงรับจะเป็น0ดังนั้นแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงวัตถุนะครับสำหรับวัตถุ1ขณะเคลื่อนที่ไปดูสัมผัสนะครับแรงเสียดทานจนจะมีค่าคงที่ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือไม่คงที่นะครับนี่นักเรียนดูนะครับซึ่งจะต่างจากแรงเสียดทานสถิตซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดภาพที่1 นะครับกรณีนี้นะครับงองูก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนจะเห็นว่าออกแรงดึง 4.2 นิวตันก็เกิดแรงเสียดทานจน 4.2 นิวตันนะครับก็เป็นไปตามภาพตามนี้นะครับ

สรุปจากใบความรู้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะครับแรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวนั้นแรงเสียดทานนะครับแบ่งออกเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนโดยแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่โดยเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดส่วนแรงเสียดทานจนจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับใครอยากตอบคำถามถามว่าวัตถุที่วางอยู่นิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมวางนิ่งๆบนโต๊ะเลยมีไหมมีไหมครับมีหรือไม่มีใครคิดว่ามีวัตถุเป็นไงวางนิ่งบนโต๊ะจะมีแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรมีไหมคิดว่ามีหรือไม่มีเอายกมือนิดนึงคิดว่ามีหรือไม่มีมีไหมครับวางนิ่งนะมีหรือไม่มีเอาล่ะโอ้โหมีหลากหลายคำตอบคำตอบคือเมื่อวัตถุวางนิ่งบนโต๊ะจะไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าไม่มีแรงใดๆมากระทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับในแนวขนานกับพื้นผิวสัมผัสก็จะไม่มีแรงเสียดทานเพราะวางนิ่งนะครับแต่เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แรงรับเป็น0แสดงว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุก็มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานแต่แรงที่กระทำขณะนั้นน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั่นเองนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำถามแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรคิดว่าต้องน้อยกว่าไหมต้องน้อยกว่าไหมลูกน้อยกว่าเสมอเลยเหรอน้อยกว่าเสมอเลยไหมครับหรือใครไม่รู้ไหมลูกหรือไม่มั่นใจเลยรอบนี้มั่นใจไหมก็คือเป็นไงนักเรียนไม่นะครับแรงเสียดทานจนน่ะไม่จำเป็นต้องมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะแรงเสียดทานสถิตมีค่าตั้งแต่0จนถึงค่าของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแต่แรงเสียดทานจนจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับ

0: ครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับแรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตมีค่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่จะมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งเราเลยเรียกว่าค่าอะไรครับนักเรียนค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับแรงเสียดทานโจนเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานโจนจะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับเมื่อวัตถุขออภัยครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่มากระทำนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปดูกันว่าแรงเสียดทานมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物。

0: 志文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了舍利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากเขาไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
6: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกาย
6: แยกย้ายกาย

0: ความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: สวัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิบจิบจีจิบจิบ
3: จิบจิบจีจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบ
1: เย้
0: ที่แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว

0: ฝ่าฟ้าเก่งจังเลย
1: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
2: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
3: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
2: อ๋อเหรอครับ
3: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
2: ได้ค่ะ
3: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
2: ลา
3: เสียงสูง
2: ลา
3: เสียงต่ำ
2: ลาโอ้ว้าว
3: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: โอ้เก่งจังเลยฟ้าฟ้าเดี๋ยวลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟ้าฟ้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: จ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวจ้ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อ

0: และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคอลินในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอลีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอลีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอลีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหาน

0: ชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้ามาสามมือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2500

0: หัวได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มเวลา 17:30 นาทีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นาทีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถ

0: พรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อปวงประชาทั้งหลายค่ะ
1: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
1: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
0: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การสักทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการค้ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยและประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและก็การข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของถัดการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
1: เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและฐานสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
0: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจริงจริงจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์ก้าพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ย

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
2: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
3: อื้อไปกันเถอะ
4: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
3: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
2: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
3: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
2: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
5: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
2: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
5: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
3: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
2: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
3: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
2: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่2ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายการสร้างสรรค์ผลงาน

0: านไว้ที่ร้อยละเท่าไหร
1: ่
0: ร้อยละ50แสดงว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องมีผลงานมากกว่าครึ่งนึงของผลงานตัวเองแล้วนะครับจะต้องลงสีมามากกว่าครึ่งนึงแล้วใครที่ยังช้าอยู่หนูจะต้องเร่งมือนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์เลยจะต้องทำงานให้คืบหน้าก้าวหน้าไปทุกสัปดาห์นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับคือเข้าใจทฤษฎีแล้วก็การทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนวาดภาพออกมาได้แบบนี้แสดงว่าทุกคนเข้าใจในส่วนของทฤษฎีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบตัวละครซึ่งตอนนี้ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร4ขั้นตอนเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่3เนาะก็คือในส่วนของการลงสีแล้วก็การเก็บรายละเอียดผลงานนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครในโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการสร้างสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับโดยผสมสัตว์มากกว่า3ชนิดเนาะ3ชนิดขึ้นไปแล้วก็เลือกอาจจะเอาลวดลายเข้ามาก็ได้หรือเอาอวัยวะส่วนไหนมาประกอบกันก็ได้นะครับต่อมานะครับคือด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งปัจจุบันในการออกแบบตัวละครก็ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนักเรียนก็สามารถเอาความรู้จากส่วนนี้ไปปรับใช้ในอนาคตได้เหมือนกันนะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้อย่างแรกคือสีโปสเตอร์อันนี้สำคัญมากทุกกลุ่มควรจะมีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องลงสีจากร้อยละ50ไปที่เป้าหมายถัดไปเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าเป้าหมายถัดไปเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการกระดานรองวาดผู้กัน3ขนาดผู้กันถ้าใครจะใช้รายละเอียดของเส้นเล็กๆ ก็อาจจะมีมากกว่า3ขนาดได้นะครับแล้วก็ผ้าสะอาดเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์เทปกระดาษกาวถ้าติดแล้วจะไม่แกะออกอีกเลยจนกว่างานจะเสร็จ 100% นะครับแล้วก็จานสีภาชนะสำหรับล้างผู้กันผู้กันเหมือนเดิมเราจะไม่แช่ไว้อะตอนนี้เริ่มมีคนแช่แล้วเอาผู้กันออกมาเลยครับเราจะไม่แช่ไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้กันเนี่ยพังได้ก็คือตัวกาวที่เขาเชื่อมไว้เนี่ยจะหลุดออกทำให้ขนผู้กันหลุดได้นะครับเราจะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้มาสู่ส่วนของกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์วันนี้มีสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ๆมาให้ได้ดูกันอีกแล้วก็ให้ลองสันนิษฐานดูว่าสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้เนี่ยผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนะครับผสมสัตว์อะไรไว้บ้างนักเรียนอาจจะดูจากชื่อก็ได้หรืออาจจะดูจากลักษณะที่เป็นรูปของเขาก็ได้นะครับดูอวัยวะดูลวดลายที่อยู่บนลำตัวของเขาก็ได้พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เรามาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกคือภาพนี้ชื่อว่านาคแปลงสัตว์ชนิดนี้สัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับมีชื่อว่านาคแปลงนักเรียนคิดว่าน่าจะมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างใครต้องการตอบเชิญครับนาคแปลงนะครับมาดูว่านาคแปลงมีสัตว์อะไรผสมอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5นะครับเพื่อนๆยกมือรอไว้ตั้งแต่เปิดภาพขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนออกมาบ้าง
2: คนกับนาค
0: มีคนกับนาคแค่2อย่างใช่มั้ยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่ามีคนกับนาคนะครับนักเรียนคนอื่นมีใครอยากจะเพิ่มเติมหรือมีใครเห็นรายละเอียดในส่วนไหนเพิ่มไหมครับใครเห็นด้วยกับคนและนาคแค่2อย่างยกมือคนและนาคโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับนาคแปลงนะครับเป็นการผสม2ส่วนก็คือคนกับนาคก็คือส่วนบนเนี่ยเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนนะครับส่วนล่างก็คือเป็นนาคนั่นเองทั้ง2ส่วนนี้รวมกันกลายเป็นนาคแปลงซึ่งจะมี2เพศด้วยกันก็คือเพศชายและเพศหญิงนะครับแต่ว่าสัดส่วนที่เอามาเนี่ยก็คือมีแค่มนุษย์กับนาคแค่2ส่วนนั่นเองมาดูภาพต่อไปนะครับสัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่าดุรงคะปักศิลเชิญครับดุรงคะปักศิลมีเพื่อนยกมือมาแล้วนะครับมาดูว่าเพื่อนจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรบ้าง
2: ม้ากับไก่ค่ะ
0: มีม้าและมี
2: ไก
0: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดเห็นว่าเป็นอย่างอื่นเชิญทางนี้ก่อนเชิญทางนี้ก่อนเมื่อกี้มีม้ากับไก่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากมุมมองของ

0: เพื่อน
1: ม้ากับหงครับ
0: ม้ากับหงอ่ะผมมือให้เพื่อนหน่อยครับหนูเพิ่มเติมไหมลูกเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้มีม้าไก่ม้าหงและมีอะไรเพิ่มเติมมา
2: คิดว่าเป็นม้ากับกาแล้วก็ลาค่ะ
0: ม้ากับกาแล้วก็ลานะครับ3ชนิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะครับทั้ง3คำตอบเข้าข่ายเนาะเข้าข่ายมาดูเฉลยกันเฉลยนะครับก็คือส่วนของตัวเป็นม้านะครับแล้วก็มีปีกแล้วก็หางที่เป็นนกนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะมองเป็นไก่ได้อาจจะมองเป็นหงได้แล้วก็เพื่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นกาได้เพราะเห็นว่าตัวปีกของเขาเนี่ยมีสีดำใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือวิธีการเอาอวัยวะของสัตว์มาผสมกันนักเรียนลองสังเกตดูว่าพอเขาเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอวัยวะเนี่ยมันจะไม่ขัดกันนะครับต่อมาตัวนี้ชื่อค่อนข้างแปลกหน่อยเชิญครับทักทอมีตัวอะไรบ้างอันนี้หลายอย่างเลยทักทอมีตัวอะไรบ้างเชิญครับ
2: มีช้างสิงค่ะ
0: มีช้างกับสิงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครจะเพิ่มเติมส่วนอื่นไม่เอ่ยเชิญครับผมทักทอนะครับมีช้างกับสิงมาแล้วหนูเห็นส่วนไหนเพิ่มเติม
1: มีหางที่คล้ายกับพญานาคครับ
0: มีหางที่คล้ายกับพญานาคคือปลายหางใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนอื่นมีใครเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราไปดูเฉลยนะครับก็คือมีตัวเป็นสิงห์นะครับมีหัวที่เป็นช้างแล้วเคราและมีหงอนด้วยนะครับมีหงอนนี้อันนี้คือหงอนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวทักทอนักเรียนจะสังเกตว่าอวัยวะแต่ละอย่างที่เขาเอามาเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับอวัยวะของสัตว์เนาะที่เขาเลือกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนสำรวจดูในผลงานของตัวเองว่าอวัยวะที่เราเอามาใส่อวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดที่เราเอามาประกอบเป็นสัตว์ชนิดใหม่เนี่ยเขามีความกลมกลืนกันไหมหรือลวดลายที่เราเอามาใช้เขามีความกลมกลืนกันไหมถ้ายังไม่กลมกลืนหรือยังดูไม่เป็นธรรมชาติครูอยากให้ลองปรับนะครับอาจจะปรับในขั้นตอนของการลงสีนี่แหละสามารถปรับได้แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการตั้งชื่อให้ผลงานตัวเองสามารถลอกเรียนแบบจากการตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์มาใช้ได้อีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตจากสัตว์หิมพานต์ทั้ง3ชนิดที่ครูเอามาคือพื้นหลังที่เขาอยู่หรือบรรยากาศที่เขาอยู่อันนี้เขาจำลองเป็นป่าหิมพานต์นะครับหรือว่าบริเวณเชิงเขาไกรลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นหินเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นน้ำเป็นบึงลองไปดูว่าตัวละครของเรานะครับพื้นหลังที่เราเอามาใช้ควรจะปรับเป็นยังไงและเขามีความเข้ากันกับตัวละครของเราหรือเปล่าอยากให้ลองปรับให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของตัวต่อมานะครับส่วนของตัวต่อมาตัวนี้ก็น่าจะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันเนาะมาดูชื่อก่อนเพื่อจะได้คาดเดาง่ายขึ้นนะครับสกุณะไกรสอนสกุณะไกรสอนนะครับมีใครอยากจะตอบไม่เอ่ยเชิญครับสกุณะไกรสอนมีตัวอะไรบ้างมีคนบอกว่าแมวหรอมีตัวอะไรบ้างครับ
2: มีหน้าเป็นนกค่ะแล้วก็ตัวเป็นสิงค์ค่ะ
0: หน้าใบหน้าเป็นนกใบหน้าหรือหัวเป็นนกแล้วก็ตัวเป็น
2: สิงค์
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครอยากเพิ่มเติมเชิญค่ะนักเรียนสามารถจินตนาการแล้วก็มองไปตามมุมมองของตัวเองได้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเอาตามมุมมองที่เราเห็น
2: หางเป็นนกยูงค่ะแล้วก็มีส่วนตรงข้างในลำตัวตรงกลางเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าค่ะแล้วก็มีหงอนด้านบนค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีหางคล้ายนกยูงนะครับแล้วก็มีด้านหลังใช่ไหมที่เหมือนนาคใช่ไหมครับแล้วก็มีหงอนด้วยใช่ไหมถ้าเราสังเกตคำตอบจากเพื่อนคนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า เพื่อนจะดูรายละเอียดทีละอย่างเลยแสดงว่าเวลาที่เขาสร้างผลงานของตัวเองเนี่ยเขาจะดูทุกอวัยวะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบของสัตว์หิมพานต์ที่เรากำลังดูกันอยู่แต่ว่าลักษณะการสังเกตเป็นลักษณะที่ดีนะครับจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ผสมสัตว์แต่ละชนิดเข้าไปได้มากขึ้นด้วยสากุนะไกรสอนเกิดจากการผสมสัตว์ที่ลำตัวเป็นสิงห์นะครับแล้วก็มีหัวเป็นนกแล้วก็ไม่มีปีกนะครับแต่คราวนี้ลักษณะบางอย่างอาจจะใกล้เคียงกับที่เพื่อนตอบคือหางของเขาเนี่ยจะดูมีเป็นวงดวงเหมือนหางนกยูงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะที่มันถูกเปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้เหมือนกันนะครับและอันนี้ก็คือการทำกิจกรรมส่องสัตว์หิมพานต์เพื่อให้เราได้เห็นว่าสัตว์เนี่ยไปสามารถอยู่ในบรรยากาศแบบไหนได้บ้างที่เราจะทำเป็นพื้นหลังหรือว่ามีแนวทางในการตั้งชื่อยังไงได้บ้างรวมถึงสามารถออกแบบโดยอวัยวะของสัตว์อื่นมาใช้ประกอบกันไปในลักษณะไหนทิศทางไหนได้บ้างเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูขัดแย้งกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการสร้างสรรค์ผ่านกันในสักนิดนึงก็คือขั้นตอนที่เราได้ดูไปแล้วนะครับมี4ขั้นตอนด้วยกันตอนนี้ขั้นตอนที่เราผ่านไปแล้วก็คือการกำหนดแนวคิดนะครับการร่างภาพตอนนี้ส่วนที่เราอยู่ก็คือการกำหนดอารมณ์และการลงสีเก็บรายละเอียดนะครับ2ส่วนนี้อยากให้นักเรียนตั้งใจนิดนึงนะครับให้ใส่ใจกับเขานิดนึงเพราะว่าภาพเราจะสื่อสารหรือไม่สื่อสารบุคลิกของตัวละครออกมาก็สำคัญอยู่ที่2ขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำให้ได้ตามแนวคิดที่เราตั้งไว้นะครับตอนตั้งไว้เราตั้งแนวคิดของบุคลิกตัวละครเราเป็นยังไงอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนก็อยากให้สื่อสารออกมาได้เหมือนแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาดูตัวอย่างผลงานตัวอย่างผลงานที่ให้ดูในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยดูกันไปแล้วแต่อยากให้ดูพื้นหลังเพราะว่าจากที่ครูสังเกตผลงานของพวกเรานะครับในห้องต้นทางเนี่ยพื้นหลังของบางคนยังดูไม่กลมกลืนกับภาพของสัตว์ที่ตัวเองออกแบบมานะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันอยากให้สำรวจว่าพื้นหลังของเราตอนนี้ดูเหมาะสมกับตัวละครของเราไหมดูมีความกลมกลืนกันไหมนะครับมาดูภาพแรกภาพแรกนักเรียนเขาเลือกใช้พื้นหลังแบบเทคนิคง่ายๆนะครับนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่อยากให้มีองค์ประกอบมากกว่านี้นะครับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เน้นให้ตัวละครหลักเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำพื้นหลังแบบใช้สีใช้เทคนิคของสีคล้ายๆสีน้ำนะครับก็จะไม่มีองค์ประกอบเยอะเลือกทำแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้เพิ่มองค์ประกอบบางส่วนเข้าไปเพื่อภาพจะได้ดูเต็มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับภาพถัดมาใช้พื้นหลังในโทนสีทึบหรือสีเข้มอันนี้สามารถทำได้ถึงแม้จะเป็นสีเข้มก็ยังดูออกว่าพื้นหลังเป็นป่าแล้วก็สีเข้มของพื้นหลังเนี่ยจะทำให้ตัวละครที่มีสีสันสดใสโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันคราวนี้อีกแบบนึงที่ครูอยากให้เป็นมากๆก็คือการเลือกใช้พื้นหลังแบบละเอียดสุดๆไปเลยนะครับก็คือนอกเหนือจากด้านหลังนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดด้านหน้าที่มาบังหรือมาทับตัวละครเนี่ยจะทำให้ตัวละครมีส่วนร่วมกับบรรยากาศมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถลงรายละเอียดด้านหน้าให้ทับตัวละครเข้าไปได้เพื่อเขาจะได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศด้วยกันนะครับไม่ดูเหมือนว่าเอาตัวละครมาแปะไว้กับพื้นหลังเฉยๆอันนี้ตัวอย่างให้นักเรียนดูพื้นหลังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราน่าจะต้องต่อยอดในส่วนของพื้นหลังแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับการทำงานของเรามีเป้าหมายอยู่ที่70%แสดงว่าเราต้องเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็ลงสีผลงานโดยรวมได้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้พวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานต่อในส่วนของการลงสีตัวละครลงสีพื้นหลังแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยให้มีเป้าหมายความคืบหน้าผลงานอยู่ที่70%นะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับมีตัวอย่างผลงานนะครับที่อยากจะแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมคือในส่วนของผลงานที่บางคนเนี่ยคุมโทนสีของตัวละครกับโทนสีของพื้นหลังเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือใช้สีโทนเดียวกันทั้งตัวพื้นหลังและตัวละครนะครับอยากแนะนำว่านักเรียนสามารถนำสีดำและสีขาวมาเป็นส่วนของเงาและแสงได้เหมือนคนเพื่อนของเพื่อนคนนี้นะครับก็คือตัดเส้นบางส่วนได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีขอบเขตของตัวละครที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีขอบเขตของพื้นหลังที่ชัดเจนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นของใครที่คุมสีเดียวกันนะครับทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังนะครับสามารถเลือกใช้สีดำและสีขาวเนี่ยมาเป็นในส่วนของแสงแล้วก็ในส่วนของเงาได้ด้วยเพื่อที่ผลงานเนี่ยจะได้ดูมีสัดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะได้โดดเด่นออกมาจากพื้นหลังด้วยแต่ถ้านักเรียนเลือกใช้สีดำไปแล้วนะครับใช้สีดำกับสีขาวเนี่ยมาคัดในส่วนของอวัยวะของตัวละครแล้วก็ไม่อยากให้เอา2สีนี้ไปใช้ในส่วนของพื้นหลังนะครับเพราะถ้าหนูใช้ในพื้นหลังด้วยมันก็จะดูกลมกลืนกันไปหมดอีกเพราะฉะนั้นลองเลือกใช้กับตัวละครแล้วก็เว้นพื้นหลังไว้เพื่อจะได้ให้ตัวละครเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่เพื่อนต้นทางเนี่ยใช้นักเรียนก็สามารถเอาไปใช้ด้วยได้เหมือนกันนะครับ

นักเรียนครับสำหรับใครที่ต้องการใช้สีทองนะครับครูอยากทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าสีที่เป็นแม่สีที่เรามีเนี่ยก็คือแม่สีสีเหลืองแดงแล้วก็น้ำเงินรวมถึงสีขาวและสีดำเนี่ยเราไม่สามารถผสมเพื่อให้ได้สีทองได้อาจจะผสมให้ได้ความใกล้เคียงได้ก็คือสีออกโทนน้ำตาลเหลืองๆผสมได้แต่ในกรณีที่หนูต้องการใช้สีทองเลยทองที่เห็นประกายความวับความวาวของตัวสีเนี่ยหนูอาจจะต้องไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองเพิ่มมานะครับเพราะถ้าเราต้องการคุณสมบัติความแวววาวของสีเนี่ยเราจะไม่สามารถผสมออกมาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสีทองหรือสีเฉดทองที่มีความแวววาวอยู่ในตัวเนื้อสีด้วยหนูจะอาจจะต้องไปหาสีทองเพิ่มมานะครับไปหาซื้อเลยเพิ่มมาแต่ว่าถ้าใครคิดว่าต้องการแค่โทนสีทองแต่ไม่ต้องการความวับวาวขึ้นมาหนูก็อาจจะเอาตัวสีน้ำตาลเนี่ยมาผสมโดยใช้สีเหลืองแดงน้ำเงินแต่ให้สัดส่วนของสีเหลืองเนี่ยเยอะกว่าหน่อยนะครับก็จะได้สีในโทนสีทองที่ไม่มีความวับวาวมาใช้แทนสีทองได้เหมือนกันแต่เหมือนเดิมครับที่บอกว่าถ้าใครต้องการความวับวาวตรงนี้อย่างเพื่อนห้องต้นทางเนี่ยทำภาพต้นข้าวแต่เขาต้องการรวงข้าวสีทองเลยเขาก็ไปซื้อสีโปสเตอร์สีทองมาใช้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำในเรื่องของการใช้สีทองนะครับ

นักเรียนครับเป้าหมายในการทำผลงานในครั้งนี้เนี่ยคือความคืบหน้าร้อยละ70นะครับตอนนี้จากที่ครูสังเกตภาพรวมของห้องต้นทางเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายร้อยละ50เพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยถ้านักเรียนทำได้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดเนี่ยอีกเยอะมากเลยครูอยากให้เราย้อนไปในเรื่องการทำผลงานลายเส้นสร้างศิลป์พอจะจำได้ไหมงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่ทำเป็นกระจกสีเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคในการแบ่งช่องนะครับแล้วก็จะต้องผสมสีให้ได้หลายเฉดสีงานชิ้นนี้สามารถเอาความรู้จากเรื่องนั้นมาใช้ได้ก็คือการผสมสีให้ได้หลายเฉดสีหลังจากนั้นก็เอาสีหลายเฉดนั่นแหละมาใช้ในการระบายเพื่อให้เกิดแสงและเงาในภาพนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปเอาความรู้ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราแบ่งเฉดสีเพื่อให้ลงในกระจกแต่ละช่องเนี่ยมาปรับใช้ในงานชิ้นนี้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการลงในกระจกเป็นการลงในชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของภาพแล้วก็ไล่สีในส่วนนั้นนะครับโดยใช้เฉดสีทั้งหมดที่เราผสมมาเพราะฉะนั้นยังอยากให้เอาเรื่องเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์จากงานครั้งที่แล้วมาใช้กับงานชิ้นนี้อยู่นะครับเพื่อที่งานของเราเนี่ยจะได้ดูมีมิติมีแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนมากขึ้นอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำผลงานชิ้นนี้มีภาพที่เป็นพื้นหลังเป็นป่าเยอะเพราะฉะนั้นการผสมสีเขียวครูอยากให้นักเรียนเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันอาจจะใช้สีขาวช่วยได้บ้างใช้สีดำช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่อยากให้ใช้สีเขียวสำเร็จรูปที่มาในขวดเพราะว่าจากป่าของเราเนี่ยจะขาดความเป็นธรรมชาติไปนะครับอาจจะใช้ผสมได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่หนูต้องควบคุมให้สีเขียวเนี่ยยังเป็นสีที่หนูต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูให้ดีนิดนึงอยากไม่อยากให้เอาสีจากขวดเนี่ยมาใช้โดยตรงนะครับเพราะจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยขาดมิติขาดความลึกความนูนไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้าหมายร้อยละ70นะครับคือผลงานที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้าแล้วก็มาสร้างสรรค์กันต่อนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องเดิมก็คือสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งเป็นการปฏิบัติในครั้งที่3แล้วนะครับภาคปฏิบัติครั้งที่3ครั้งหน้าก็จะ

0: มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไกลออกไปจาก 70% อีกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำงานให้ตรงตามความคืบหน้าที่ครูได้แจ้งไว้ในแต่ละครั้งนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่4นะครับเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งใบงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะระบุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ความคืบหน้าของตัวงานว่าในครั้งหน้าเนี่ยต้องการงานที่ความคืบหน้าร้อยละเท่าไหร่ก็เป็นเป้าหมายให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเนี่ยทำงานไปยังเป้าหมายของผลงานที่ระบุในใบงานพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่คาบสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ทำกิจกรรมได้พร้อมๆกันโดยที่ทุกคนมีผลงานเสร็จสมบูรณ์อยู่ในมือของตัวเองด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในคาบถัดไปนะครับก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมเลยนะครับสีโปสเตอร์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่มีความคืบหน้าร้อยละ70นะครับกระดานรองวาดผู้การ3ขนาดครั้งหน้าจะเป็นในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเตรียมผู้การที่เป็นขนาดเล็กๆขนาด00พิเศษหรือว่า00มาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดในส่วนเล็กๆของผลงานได้แล้วก็อันในส่วนเดิมส่วนอื่นนะครับผ้าสะอาดเทปกระดาษเกาเนกวัสงจานสีภาชนะล้างผู้การก็ยังต้องใช้เหมือนเดิมคราวนี้มีบางคนที่ไม่ได้ติดในส่วนของกระดาษกาวอเนกประสงค์ลงไปอยากให้ติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้ขอบเขตของงานของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นมีกรอบ1เซนติเมตรชัดเจนนะครับแล้วก็ใครที่แกะออกสามารถติดกลับไปใหม่ได้นะครับหรือใครรู้สึกว่าตัวสีที่เราระบายไปเนี่ยเลอะกระดาษกาวไปเยอะแล้วรอให้สีแห้งก่อนแล้วหนูดึงออกแล้วค่อยติดใหม่ได้นะครับอันนี้สามารถทำได้เหมือนกันที่เราจะได้ทราบว่าพื้นที่งานของเราเนี่ยมีแค่ไหนนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำบางคนลงสีผิดลงสีผิดแก้ไขยังไงได้บ้างวิธีการแก้ไขคือให้หนูลงสีใหม่ทับได้แต่ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนเวลาทาลงทับไปใหม่เนี่ยอย่าให้มีส่วนผสมของน้ำเยอะนะครับแล้วก็ให้เป็นสีที่หนืดหนืดนิดนึงแล้วก็ระบายทับถ้าระบายทับไปแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่กลืนกันหรือยังไม่ได้สีที่เราต้องการรออีกให้แห้งสนิทอีกแล้วค่อยทับลงไปอีกสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าไปย้ำเขาเยอะถ้าน้ำเยอะสีเดิมจะถูกดึงขึ้นมาก็จะแก้ไขยากขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการทำงานนะครับวันนี้ได้เป้าหมายในการทำงานใหม่คือเป้าหมายร้อยละ70ที่ทุกคนจะต้องไปให้ถึงครั้งหน้านักเรียนครับครั้งหน้าหวังว่าภาพของทุกคนเนี่ยจะลงสีมาเต็มแผ่นแล้วทุกคนเนาะเต็มแผ่นแล้วให้มาเหลือแค่การเก็บรายละเอียดแสงและเงารวมถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพแผนนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าครั้งหน้าทุกคนจะคืบหน้าไปพร้อมๆกันทั้งห้องต้นทางและห้องใต้ทางห้องปลายทางซึ่งวันนี้เนี่ยห้องต้นทางก็มีหลายๆผลงานนะครับที่ได้ให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับงานของตัวเองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะมาพบกับครูณภัทรกัญจนพังค้าในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเช่นเคยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะนักเรียนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC นะคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อปา PVC สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะรู้จักเรื่องของอะไรลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็มีการอะไรนะเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านนะคะเก่งมากเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนทำได้ดีมากนะสำหรับวันนี้อะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1เรื่องใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC ได้ถูกต้องข้อ2ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC เพื่อใช้ในงานบ้านได้นะคะข้อ3เห็นประโยชน์ของการนำท่อประปา PVC มาสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเพื่อเป็นของใช้ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวแจกดาวกลุ่มนั้นนะคะนักเรียนเคยเห็นของใช้ในบ้านที่สร้างมาจากท่อประปา PVC บ้างไหมคะใครเคยเห็นยกมือโอ้โหเยอะเลยแสดงว่าน่าจะมีใช้เยอะนะคะปัจจุบันนี้ขอกลุ่ม2แล้วกันเคยเห็นที่ไหนลูกเคยเห็นที่ไหนครับ
3: เห็นที่บ้านครับ
2: เห็นที่บ้านเป็นอะไรลูก
3: ชั้นวางรองเท้า
2: ประเภทของใช้ชั้นวางรองเท้าด้วยเหรอใครทำครับ
3: พ่อครับ
2: คุณพ่อทำคุณพ่อทำเอง
3: ครับ
2: ต่อไปนี้ลูกเรียนกับคุณครูแล้วลูกสามารถสร้างเองได้ไหม
3: ได้ครับ
2: นะเดี๋ยวไปสร้างให้คุณพ่อดูเลยนะคะเก่งมากปุ๋ยให้เพื่อนค่ะอย่าลืมนะสัญญากับคุณครูแล้วนะต่อไปมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
4: เป็นที่กดแอลกอฮอล์ค่ะ
2: ที่กดแอลกอฮอล์ใช่ไหมลูก
4: แบบใช้เหยียบค่ะ
2: ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะที่ไหนนะ
4: ที่โรงเรียนค่ะ
2: ที่ไหนโรงเรียนเราใช่ไหมคะเก่งมากค่ะประเมินเพื่อนค่ะยังมีอีกไหมแสดงว่านักเรียนก็สังเกตนะคะว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยสามารถนำท่อ PVC มาใช้ได้นะคะการที่เรานำท่อประปา PVC เนี่ยมาใช้ในการสร้างสิ่งของต่างๆภายในบ้านนักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรค่ะช่วยอะไรคะ
5: ประ
2: หยัดค่าใช้จ่ายนะคะอะไรนะครับถอดเก็บได้ง่ายถ้าเกิดเราไม่ใช้กาวใช่ไหมลูกสามารถถอดเก็บได้มีข้อดียังไงอีกมีข้อดียังไงอีกลูกมีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถดัดแปลงรูปแบบได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นวางรองเท้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมข้อดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
5: ์
2: ค่ะใช้งานได้จริงเก่งมากนะคะต่อไป วันนี้คุณครูมีตัวอย่างการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะอาจจะไม่ใช่ชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งท่อประปา PVC เนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะลูก
6: การทำราวตากผ้าจากท่อ PVC อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ขนาด80เซนจำนวน10ชิ้นท่อ PVC ขนาด4เซนจำนวน16ชิ้น3ทางจำนวน8ชิ้นข้องอ90องศาจำนวนสิ้น4ทางมุมฉากจำนวน4ชิ้นฝาครอบจำนวน4ชิ้นกรรไกรตัดท่อและค้อนยางขั้นตอนแรกเราจะประกอบแผงบนกันก่อนนะคะเริ่มจาก3ทางค่ะต่อด้วย

แบบนี้2ชิ้นค่ะเราได้ส่วนที่จะประกอบแผงบน2ชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำท่อขนาด80เซนที่เราตัดเอาไว้มาประกอบกับแผงที่เราประกอบไว้แล้ว2ชิ้นนะคะเริ่มทีละด้านนะคะประกอบทีละด้าน

ค่ะใช้ค้อนยางช่วยทุบให้เข้าที่นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบส่วนที่เป็นฐานกันนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะ

ทำแบบนี้2ชุดนะคะค่ะเราทำส่วนที่เป็นฐาน2ชุดนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบขาของราวตากผ้านะคะโดยเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมต่อกับแผงฐานที่เราประกอบไว้แล้วทำ2ชุดนะคะจากนั้นเราจะนำท่อขนาด80เซนมาเชื่อมฐานเข้าด้วยกัน

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราวตากผ้าจากท่อ PVC สามารถนำไปใช้ตากผ้าผ้าเช็ดตัวนะคะหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆของเราได้

0: ขอบคุณสื่อวินิทัศน์ดีๆนะคะปรบมือให้แสดงการขอบคุณด้วยค่ะลูกขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มีวินิทัศน์ดีๆให้กับนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นอกจากชั้นวางรองเท้าเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนเรื่องอะไรคะการสร้างราวตากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ฉากกั้นใช่ไหมลูกเห็นไหมท่อ PVC สามารถสร้างชิ้นงานได้เยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่การออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราใช่ไหมลูกการประกอบหรือการติดตั้งชิ้นงานต่างๆเนี่ยนึกถึงของเล่นชนิดหนึ่งอะไรคะอะไรลูกเลโก้ใช่ไหมคะใครชอบเล่นเลโก้ตอนเล็กๆยกมือการสร้างชิ้นงานนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเลโก้ใช่ไหมคะฝึกอะไรเราด้วยลูกสมาธิฝึกทักษะอะไรอีกลูกอะไรคะทักษะการคิดใช่ไหมคะทักษะถ้าเราตอบผิดชิ้นงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไหมลูก
1: ไม่
0: ชิ้นงานไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นต้องมีทักษะอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรลูกทักษะการแก้ปัญหาเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะไม่ใช่ต่อและสนุกอย่างเดียวใช่ไหมลูกต้องฝึกการแก้ปัญหาของเราด้วยนะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของท่อประปา PVC ท่อประปา PVC นอกจากจะใช้เดินท่อระบบน้ำดีและน้ำเสียภายในบ้านแล้วสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใช้ประโยชน์ในบ้านได้เพราะท่อ PVC เป็นไงลูกท่อ PVC มีราคาถูกนะคะและก็มีความทนทานใช้งานง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองได้ส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีท่อประปา PVC ซึ่งหาซื้อได้ยากนักเรียนอาจจะใช้ไม้ไผ่นะคะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆก็ได้แล้วก็นับจำนวนชิ้นนะคะเปรียบเทียบกับท่อประปา PVC ก็จำนวนชิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานตามชั้นนะคะชั้นตัวอย่างก็คือชั้นวางรองเท้าที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทำในวันนี้นะคะเราสามารถแก้ปัญหาไปได้ลูกถ้าเราไม่มีท่อประปา PVC เราก็สามารถสร้างชั้นวางรองเท้าหรือชั้นอื่นๆได้แต่การที่เราจะใช้ต่อบางตัวบางชนิดเราก็ใช้เป็นเชือกนะคะในการผูกมัดนะคะแล้วก็ส่วนไม้ไผ่เราสามารถตัดเป็นท่อนแทนท่อประปา PVC ได้นะอันนี้ก็แก้ปัญหาไปนะลูกแต่เราก็จะได้มีของใช้ไปในบ้านนะคะมาดูชั้นวางรองเท้าจากท่อประปา PVC วันนี้นักเรียนต้นทางจะได้สร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้ากันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของจริงมาให้นะมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบชั้นวางรองเท้ามีอะไรบ้างจำกันได้ไหมลูกคุณครูขอแนะนำข้อที่1ท่อประปา PVC เครื่องนิ้วความยาว4เมตรประมาณ4เส้นนะคะใช้ประมาณ4เส้น1เส้นราคา20กว่าบาทถูกไหมถูกไหมคะถูกมาก20กว่าบาทซึ่งราคาถูกแล้วก็เวลาเราสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาสามารถใช้ได้นานนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ชั้นวางรองเท้าครูขยับชั้นวางรองเท้านี้อายุการใช้งานนักเรียนคิดว่ากี่ปีแล้ว กี่ปีคะใครว่า2ใครว่า5ใครว่า3ใครว่า3อ่ะชิ้นงานนี้ใช้งานมา3ปีแล้วเห็นไหมคะยังเห็นความใหม่ไหมเห็นไหมคะสามารถใช้ได้อย่างทนทานแล้วก็ดูใหม่อยู่อีก3ปีแล้วนะคะไม่สุดโทรมยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะต่อไปวัสดุข้อที่2คืออะไรคะข้อ2คืออะไรคะลูกข้อต่อ4ทางมุมฉากจำนวนกี่ตัว
1: 12
0: ตัวเอ๊ะตัวไหนนะ4ทางมุมฉากขอตัวแทนมาชี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะขอเชิญตัวแทนมาชี้หน่อย4ทางมุมฉากคือตัวไหนขอต่ออ้าวคุณครูสอนไปแล้วมาทางนี้ลูกตัวไหนคะ4ทางมุมฉาก
1: นั่นแหละ
0: อ่ะชี้ให้นักเรียนปลายทางดู4ทางมุมฉากกี่ตัวลูกกี่ตัวคะ2ตัวเท่าไหร่คะ12ขอโทษ12ตัวใช่ไหมลูก12ตัวเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องสร้างชิ้นงานชิ้นนี้นักเรียนต้องรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมลูกต่อไปนะครับข้อ3ข้อ3อะไรลูก
1: ข้อต่อ3ทางมุมฉากจำนวน2ตัว
0: 3ทางมุมฉากจำนวน2ตัวตัวไหนนะ3ทางมุมฉากจำนวน2ตัวนะคะจำไม่ได้นะต่อไปข้อ4ข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางจำนวน12ตัวอันไหน3ทางลูกข้อไหนอันไหน3ทางถูกไหมถูกไหมอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ลูก3ทางมุมฉากแต่นี่3ทางเฉยๆอยู่ไหนคะ12ตัวสามจะอยู่ซ้ายขวานะคะต่อไปฝาครอบท่อจำนวนขอโทษค่ะข้อ5ก่อนข้องอ90องศาจำนวน2ตัวข้องอ90องศาดูซิชี้ถูกไหมเก่งมากต่อไปฝาครอบท่อจำนวน4ตัวค่ะฝาครอบจะอยู่ข้างล่างนะลูกรองขาอยู่นะคะส่วนนี้4ตัวนะคะแล้วก็มีเครื่องมือก็กรรไกรตัดท่อค้อนยางตลับเมตรแล้วก็น้ำยาประสานท่อนะคะปรบมือให้สุดหล่อหน่อยโดนเพื่อนผลักออกมาขั้นตอนการทำยังไงคะตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3จะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันสร้าง1ชิ้นงานฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยกันนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็สร้างอีก1ชิ้นงานนะคะดูว่ากลุ่มไหนจะทำได้ถูกกว่าขั้นตอนมาดูขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนจะตอบผิดนะคะข้อ1นำท่อประปามาตัดตามขนาดนะคะขนาดดังนี้ขนาดความยาว4เซนติเมตร4เซนติเมตรจำนวนกี่ท่อนเท่าไรคะ18ท่อนก็แสดงว่าครูขอให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1ทั้ง3นะคะ กลุ่ม1ข้างหลังก็เป็นกลุ่ม2นะฉะนั้นถ้าทํา1ชิ้นงานนี้กลุ่ม1ก็ต้องใช้ท่าประปาความยาว4เซนจำนวนเท่าไหร่ลูก18นะคะกลุ่ม2ต้องใช้ท่าประปาความยาว4เซนจำนวนกี่ชิ้น18เหมือนกันนะต่อไปขนาดความยาว9เซนติเมตรจำนวน8ท่อนกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูกจำนวน8ท่อนนะคะขนาดความยาว22เซนติเมตรจำนวน10ท่อนกลุ่ม1ใช้กี่ท่อนลูก
1: 14
0: 10ท่อนนะคะต่อไปขนาดความยาว60เซนติเมตรจำนวน13ท่อนทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ใช้กี่ท่อนลูก
1: 13
0: กลุ่มละ13ท่อนนะคะต่อไปส่วนประกอบที่จะทำเป็นแผงชั้นแผงชั้นนักเรียนดูชิ้นงานจากชิ้นงานนะลูกเรามีจำนวนแผงชั้นแต่ละชั้นกี่ชั้นลูกกี่ชั้นคะกลุ่มหนึ่งตอบคุณครูหน่อยมีจำนวนกี่ชั้นคะสามชั้นนะคะแต่ละแผงชั้นเนี่ยจะมีจำนวน3ชั้นหรือ3ชิ้นงานใหญ่ๆนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างท่อ PVC ขนาดยาว4เซนติเมตรจำนวน6ชิ้นนะคะจำนวน6ชิ้นอยู่ในนี้แหละคุณครูไม่ใช่เลยเดี๋ยวลูกต้องทำเองนะแล้วก็ขนาดความยาว60เซน60เซนคือยาวสุดนะคะขนาด60เซนต่อไปก็ต่อ4ทางมุมฉากจำนวน4ตัวก็ต่อ3ทางมุมฉากจำนวน4ตัวแสดงว่าในแต่ละกลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่เนี่ยลูกต้องทำแผงชั้นกี่ชั้น
1: 3ช
0: ั้นลูกต้องสังเกตให้ดีว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะ

0: ต่อไปนอกจากแผงชั้นแต่ละชั้นแล้วด้านข้างด้านข้างก็ต้องทำเท่าไหร่คะด้านข้างข้อต่อ3ทางมาเชื่อมเข้ากันกับข้อต่อ4ทางมุมฉากโดยใช้ท่อ PVC ขนาด4เซนติเมตรอันไหนเอ่ยอันไหนลูกด้านข้างด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดกี่ชุดคะกลุ่ม2ตอบครูหน่อยด้านข้างลูกต้องทำกี่ชุดคะด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ชั้นนี้นะไม่ใช่แผงนะด้านข้างเท่าไรคะเท่าไรคะ6ชุดเพราะว่ามีซ้ายขวาใช่ไหมลูกซ้ายขวาซึ่งมี3ชั้นก็เท่ากับ6ชุดนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทำ2ชุดต่อ1แผง2ชุดต่อ1แผงก็คือแผงนี้ก็คือซ้ายกับขวาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ2ชุดต่อ1แผงก็เรามี3แผงก็ต้อง6ชุดนะคะต่อไปนำท่อประปา PVC ขนาด60เซนมาเชื่อมต่อกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนศึกษาเองด้วยนะคะจากใบความรู้นะนำท่อประปา PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นคะกลุ่ม1นำท่อ PVC 60เซนมาเชื่อมต่อกี่ชั้นลูก3ชั้น3แผงนะต่อไปประกอบกับเสามีขนาดความสูงเท่าไหร่กี่เซนคะลูกกลุ่ม2เสามีขนาดความสูงกี่เซนคะกี่ชั้นลูกแน่ใจไหมกี่ชั้นคะ2ชั้นนะคะ2ชั้นส่วนที่ทำขามีความสูงเท่าไหร่คะขาก ี่เซนลูก
1: 9
0: เซนติเมตรจำนวนกี่ชิ้น
1: 4
0: ชิ้นบวกกับฝาครอบเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ชิ้นนะประกอบเข้าไปนะคะต่อไปนำไปประกอบกับตัวนะคะส่วนล่างประกอบขาอะไรเสร็จหมดแล้วต่อไปประกอบอะไรต่อส่วนของชั้นบนสุดนะคะดูสิใช้ตัวอะไรบ้างบนสุดบอกครูหน่อยข้องงอ90องศากี่ตัวลูก2ตัวอะไรคะสามทางมุมฉากกี่ตัวลูก
1: 2
0: ตัวแล้วก็ใช้อะไรอีกลูกขาท่อ PVC ความยาวเท่าไหร
1: ่
0: 60นะคะ60อันนี้เป็นชั้นบนสุดไม่รู้แหละเดี๋ยวศึกษากันเอาเองนะไม่บอกด้วย แล้วก็นำมาประกอบนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ด้วยนะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอคำแนะนำได้นะคะแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าผ่านการเดินท่อประปาในบ้านมาแล้วด้วยนะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอาแถวหน้าเลยเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่ลูกต้องสร้าง1ชิ้นงานแล้วก็กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ข้างหลัง3กลุ่มย่อยเท่ากับ1กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่ม2นะคะสร้าง1ชิ้นงานในแต่ละกลุ่มย่อยนักเรียนต้องวางแผนกัน

นะคะว่าเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วเริ่มจากแผงชั้นมีกี่ชั้น3ชั้นลูกก็แบ่งหน้าที่การใครรับผิดชอบใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้กาวเพราะว่านักเรียนปลายทางคะคุณครูไม่ได้ให้ใช้กาววันนี้เพราะว่าเผื่อเราสามารถไว้ถอดเข้าหรือเราสามารถสร้างชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เลยไม่ได้ใช้กาวนะวันนี้ลูกแต่ก็แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้กาวนะลูกนะชั้นบนชั้นล่างด้านข้างแบ่งหน้าที่กันเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเสร็จแล้วลูกก็ตอบคำถามลงใบงานด้วยนะคะงานกลุ่มนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้ข้างหลังทีนี้ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะรับอุปกรณ์ทีนี้อุปกรณ์คุณครูใส่รวมมาไว้คุณครูจะดูว่านักเรียนยังรู้จักชื่อของวัสดุแต่ละชิ้นหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนหยิบถูกแล้วก็สามารถประกอบได้ถูกต้องนักเรียนก็ถือว่าผ่านนะคะสามารถสร้างชิ้นงานได้ใช้เองได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันนะลูกนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าได้เลยหรือให้คุยกันก่อน5นาทีก็ได้วางแผนว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนยังไงแล้วก็ให้คนนั้นอ่ะคนที่รับผิดชอบแต่ละชิ้นงานก็ไปหยิบอุปกรณ์เองดีไหมคะให้เวลาคุยวางแผน5นาทีเสร็จเลยค่ะ

เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะการปฏิบัติงานของเราวันนี้เป็นยังไงสำเร็จไหมเป็นยังไงบ้างสำเร็จนะคะนักเรียนปลายทางคะดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางอาจจะมีความลาดเอียงบ้างนะคะแต่ก็สามารถประกอบได้สมบูรณ์แบบแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะคะก็เลยยังมีความลาดเอียงอยู่ไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรค่ะปรับแก้ไขได้นะคะ

0: ซึ่งเวลาเรามีจำกัดมาดูของอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโจทย์ให้ทำ3ชั้นทำไมเหลือแค่นี้ลูก
1: ไม่พอ
0: ขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองข้างหน้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างงานเราเชิญค่ะมีปัญหาอะไรไหมระหว่างการทำงานของกลุ่มสองด้วยเชิญกลุ่มสองค่ะเอามาลูกมายืนตรงผลงานของตัวเองอยากทราบกลุ่มหนึ่งว่าการทำงานเป็นไงบ้างสนุกไหมและมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำงาน
2: การทำงานก็สนุกดีครับแต่มีปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์หรือท่อของเราอาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอครับ
0: อาจจะทำหายหรือไม่เพียงพอคุณครูเตรียมมาให้ครบทั้ง2ชุดนะคะแต่ขนาดนี้ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการแก้ปัญหาของลูกเองว่าลูกต้องทำยังไงใช่ไหมคะแล้วทำยังไง
2: เราจึงเลือกแก้ปัญหาเลยการอาจจะทำผิดโจทย์ครับแต่เลือกทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับโดยการทำให้เหลือ2ชั้นครับ
0: เก่งมากนะคะนี่ทักษะการแก้ปัญหาจากที่ทำ3ชั้นแล้วอุปกรณ์ไม่พอไม่ครบหาไม่เจอก็เลยแก้ปัญหาเหลือ2ชั้นได้มั้ยลูกใช้ได้มั้ยไหนยกผลงานขึ้นมาหน่อยสิลูกเหลือ2ชั้นแต่สมบูรณ์แบบมั้ยคะสมบูรณ์แบบสวยด้วยรูปทรงก็สวยนะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยหายไปชั้นหนึ่งไม่เป็นไรลูกนะคะยังใช้ได้เอาต่อไปกลุ่มนี้ได้มา3ชั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่3ชั้นของเราเป็นยังไงลูกตึกมันยังไง
3: เอียงครับ
0: เสามันเอียงนิดนึง
3: ครับ
0: เอียงเนี่ยเกิดจากอะไรลูก
3: ท่อหลวมครับแล้วก็ข้อต่อไม่พอครับ
0: ข้อต่อไม่พอเหรอแต่คุณครูให้มาครบทั้ง2ชุดนะคะข้อต่อไม่พอตัวไหนไม่พอลูก
3: มีข้างล่างแล้วก็ตรงกลางครับข้างบนครบ
0: แล้วแก้ปัญหาไงครับ
3: คือตอกให้มันเท่ากันไปเลยครับจะได้แน่นๆครับ
0: ตอกให้มันเท่ากันแต่ว่ามันยังไม่เท่าใช่ไหมลูกมันมีต่างระดับอยู่ความสูงต่ำใช่ไหมคะยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกแต่เราสามารถต่อได้3ที่ถือว่าเก่งมากกลุ่มนี้ก็ถือว่าสามัคคีกันดีมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนกลุ่มไหนดีล่ะนักเรียนปลายทางช่วยประเมินให้ต้นทางหน่อยได้ไหมคะจะให้คะแนนกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ดีใครคิดว่ากลุ่ม2น่าจะได้คะแนนมากกว่ายกมือค่ะกลุ่ม2ไม่ยกให้กลุ่ม2แล้วใครคิดว่ากลุ่ม1ทำไมอ่ะกลุ่ม1สวยกว่าแล้วคะกลุ่ม2ก็สวยปรบมือให้2กลุ่มเลยค่ะคุณครูให้2กลุ่มเลยยอดเยี่ยมมากครับมาสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะทักษะการทำงานถือว่านักเรียนทำได้ดีนะคะแต่จำไว้เสมอว่าเวลาเราปฏิบัติงานเวลาเราทำงานมันบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะเราก็ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาไปนะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปาเป็นการนำท่อประปา PVC และข้อต่อต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อใช้ในบ้านนะคะนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นอะไรบ้างเราตักผ้าชั้นวางรองเท้าหรือฉากกั้นหรืออย่างอื่นได้ไหมลูก
1: ได้
0: นะคะเยอะแยะมากมายอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากใช้ภายในบ้านแล้วยังสร้างอาชีพกับเราได้ด้วยนะคะต้นทุนในการสร้างชิ้นงานเนี่ยไม่เกิน200 บาท

0: ถ้าลูกจะทำขายได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงใช้ได้นานด้วยมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยที่4นะคะเรื่องของมหัศจรรย์งานผ้า1นะคะเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1แล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะคะแล้วก็ใบความรู้ที่2และใบงานที่2ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์งานผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผ้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสาม

ารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลก

น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะน่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปล

ว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระ
ทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออออ่างค่ะหมุนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คือออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะอ๋อโอ้ค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะอ้ออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะอ้ออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเงื่อขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระเอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะ
ม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะ

0: ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไม่งานแต่งดองโตหันเด
1: ้ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอี
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอ๋น้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอวบ่
1: บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทำอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: ก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
2: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนา
2: ะเราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดละเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได๋เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนำคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันใหม่เนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะ

0: คำต่อไปค่ะคำว่าบอบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคสองประโยคเมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบอล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าเล้าเล้าหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์สองคำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าเล้าหมายถึงบุคคลที่สามที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่เล้าก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก่อค่ะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยนะคะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแยงเบิ่งแยงหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสเอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่ หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่จะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจะมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมาลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมาลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติ

หรือว่าเป็น Head of State ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี Head of State แต่ Head of State ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทาง

ของรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของไปเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็น
ระเบียบด้วยเช่นกัน

0: การที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขต No Man Land ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นเขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์วอดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุงไหงโกลกนะครับสุงไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุงไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง800ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุงไหงโกลกปาดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุงไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุงไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุงไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุงไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง

0: ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือ4ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว 4,500,000 ตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานนึงใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็

0: รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆครับ
1: ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะครับมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
1: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยแต่พออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่

0: เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LAในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับ

0: เอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
1: นะคร
0: ับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภา

0: ประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายาม

0: หาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิปบวกหนึ่งอาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจะจอมจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่คอมพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คอมพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว้
2: ถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถิดตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ่ะ
2: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอ คล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาล่ะงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
1: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
0: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
1: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
2: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย
1: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
0: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้ปกโลกทั้งเมืองเลยนะ
1: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
0: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
1: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
0: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะแจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
1: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
0: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
1: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
3: โอ้ยหิวอ่ะ
0: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่
3: ออายจัง
1: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
0: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
1: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะเฮ้อที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
0: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณี

0: ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมนะมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
1: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
0: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
2: เมซ่าผมเจอแล้ว
1: เฮ้ยอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
0: ทองโกมายากลเอาของเมซ่าคืนมันนะ
3: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้โอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
1: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
0: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเดือย
1: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
0: รีบไปกันเถอะตะวัน
4: ห้องโลก10+1

0: ฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเย้ยโอ้ยอายโอ้โหยเงื่อน
1: ลาก่อนประเทศลาว
2: เงื่อฝากไว้ก่อนเถอะ

0: เฮ้ยเกือบไปแล้ว
1: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
0: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
1: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
0: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
1: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันกันแล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
0: เย้

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3ปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับและก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับ

อนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาที่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื
3: ้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
5: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
6: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
7: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
6: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
8: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
9: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
6: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ทรัพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: มาที่นี่
2: ไม่ต้องเดี๋ยว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราต้องเดินทางไปต่างแดนที่พักหรือโรงแรมคือสิ่งแรกที่เราต้องค้นหาถ้าที่พักไม่ดีทริปนั้นก็อาจจะทำให้เราเซ็งไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นเรื่องที่พักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือกสรรให้ดีค่ะเพื่อความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเราค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาเราไปเลือกโรงแรมที่พักในเวียดนามกันใครอยากพักแบบไหนโรงแรม5ดาวเกสต์เฮาส์กริ๊บเก๋หรือว่าห้องเช่าราคาถูกเรามีไว้ให้เลือกทุกแบบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับคำศัพท์และก็รูปประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมในภาษาเวียดนามน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกันก่อนเลยก่อนอื่นผมจะขอเริ่มต้นที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทห้องพักกันก่อนเริ่มต้นที่คำว่าโรงแรมคำว่าโรงแรมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแคคซานแคคซานคราวนี้เราอยากจะบอกว่าเป็นโรงแรม1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็เอาตัวเลขและตามด้วยคำว่าซาวตัวอย่างเช่นแคคซานหมดซาวก็คือโรงแรม1ดาวแคคซานไฮซาวแคคซานบาซาวแคคซานโบนซาวแคคซานนัมซาวก็คือโรงแรม5ดาวต่อมาคำว่าเกสต์เฮาส์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหย่าแคกหย่าแคกส่วนคำว่าห้องเช่าคือคำว่าหย่างี่หย่างี่ต่อมาคำว่าห้องคำว่าห้องคำเดียวภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองฟองต่อมามาดูห้องพักเตียงเดี่ยวบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเดินฟองเดินส่วนห้องพักเตียงคู่ใช้คำว่าฟองโดยฟองโดยโดยแปลว่าคู่ต่อมามาดูห้องสแตนดาร์ดบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเตียวจวนฟองเตียวจวนต่อมาห้องสุพีเรียนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างจุงฟองห่างจุงต่อมาห้องดีลักภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างซางฟองห่างซางและห้องสวีทแพงสุดภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองกาวเกิบฟองกาวเกิบทั้งนี้ประเทศเวียดนามก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมาะสำหรับการเดินทางไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทห้องพักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกถามห้องพักในโรงแรมกันบ้างขอเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่ว่าแคคซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะแคคซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะโรงแรมมีห้องว่างไหมครับว่างไหมค่ะหรือหากท่านผู้ชมอยากจะถามอีกรูปแบบหนึ่งสามารถถามได้ว่าแคคซานก่อนฟองคงอะแคคซานก่อนฟองคงอะโรงแรมยังเหลือห้องไหมครับไหมคะและหากเราอยากจะบอกว่าเราจะเอาห้องพักประเภทนี้เราสามารถพูดได้ว่าจอโตยเทวตามด้วยจำนวนห้องพักและตามด้วยชื่อห้องพักเช่นฟองเดินฟองโดยนะฮะฟองเดินคือห้องเตียงเดี่ยวฟองโดยห้องเตียงคู่หรือฟองเตียวจวนห้องสแตนด์ฟองห่างจุงห้องสุพีเรียฟองห่างซางห้องดีลักคราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจมากขึ้นจอโตยเทวหมดฟองห่างซางฉันขอเช่าห้องพักดีลักหนึ่งคืนและหากท่านผู้ชมอยากจะทราบราคาต่อคืนท่านผู้ชมสามารถถามได้ด้วยว่าหมดเดมสาบาวเหนียวหมดเดมสาบาวเหนียว1คืนหรือว่าคืนละเท่าไหร่นะฮะความหมายของมันจอโตยเทไฮเดมจอโตยเทไฮเดมฉันขอเช่า2คืนต่อมาเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในโรงแรมที่เวียดนามกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมเวียดนามเนี่ยมีบริการมากมายหลากหลายเหมือนบ้านเราเราไปเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่มักจะเจอกันบ่อยๆกันดีกว่าคำแรกเตียบเตินเตียบเตินแปลว่าประชาสัมพันธ์เยินเวียนเยินเวียนแปลว่าพนักงานหน่วยเจอ หน่วยเจอคำนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คือแม่บ้านแต่ในที่นี้แปลว่าพนักงานทำความสะอาดต่อมาโหลยวาวโหลยวาวแปลว่าทางเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่าโหลยซาโหลยซาแปลว่าทางออกโหลยซาเขินกึบโหลยซาเขินกึบแปลว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟเติ่งเติ่งแปลว่าชั้นหย่าห่างหย่าห่างแปลว่าพักตาคารฝ่องอันฝ่องอันแปลว่าห้องอาหารหรือห้องรับประทานอาหารบาร์มีความหมายแน่นอนว่าบาร์ต่อมาจัดหล่าจัดหล่าแปลว่าซักรีดคำว่านวดภาษาเวียดนามใช้คำว่ามัดซามัดซาต่อมาคำว่าฝากของใช้คำว่ากุยโดกุยโดคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าหมางหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่อมาคำว่าเบื่อสางเบื่อสางแปลว่าอาหารเช้าฟิตเนสภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเติบซีมหรือฟ่องเติบเถหิงก็ได้ต่อมาคำว่าสระว่ายน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่เบยเบ่เบยแต่ถ้าไปว่ายน้ำก็คือดีเบยต่อมาห้องอาบน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องต๋ำฟองต๋ำสุขขาฟองเวซิงฟองเวซิงบันไดเกิ่วทางเกิ่วทางลิฟต์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าทางไหมทางไหมและที่จอดรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าโจโดแซโจโดแซคราวนี้เรามาดูรูปประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโรงแรมกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าโรงแรมนี้มีอันนั้นอันนี้ไหมสามารถถามได้ว่าเออแคกซานก่อตามด้วยสถานที่หรือว่าบริการหรือว่าสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงตัวอย่างเช่นเออแคกซานก่อเบ่เบยคงเออแคกซานก่อเบ่เบยคงที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำไหมเออแคกซานก่อโจโดแซคงเออแคกซานก๋อโจ๋โดแซคงที่โรงแรมมีที่จอดรถไหมนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้อยู่บ่อยครั้งอาทิเช่นเออเดยก๋อเบื่ออันสางคงเออเดยก๋อเบื่ออันสางคงที่นี่มีอาหารเช้าไหมทางไหมเออเดวทางไหมเออเดวทางไหมเรียนไปเมื่อกี้ทางไหมแปลว่าลิฟต์ลิฟต์อยู่ที่ไหนจองฟ่องก๋อหม่างคงเซยคงหรือสามารถเปลี่ยนคำว่าหม่างคงเซยเป็นคำว่า Wi-Fi ก็ได้มีความหมายว่าภายในห้องมี Wi-Fi ไหมโตยฝ่ายจ่างลุกเหมยเซอโตยฝ่ายจ่าฟ่องลุกเหมยเซอฉันต้องเช็คเอาต์ตอนกี่โมงจ่าฟ่องแปลว่าเช็คเอาต์โตยกึ่ยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงโตยกึ่ยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงฉันฝากกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้ไหมลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยกรุณาหรือโปรดเอากระเป๋าขึ้นห้องให้ฉันหน่อยคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมมักจะเจอบ่อยๆเวลาอยู่ในห้องพักกันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าระเบียงภาษาเวียดนามใช้คำว่าบานกงบานกงคำต่อมาคือคำว่าเกือเกือคำเดียวแปลว่าประตูแต่ถ้าเกือโซถึงจะแปลว่าหน้าต่างต่อมาคำว่ากุญแจภาษาเวียดนามใช้คำว่าเจี่ยขวาเจี่ยขวาต่อมาคำว่าแอร์คำนี้ยาวนิดหนึ่งเดียวหว่าเหยียดโดเดียวหว่าเหยียดโดหรือถ้าเวลาใช้จริงเราสามารถใช้คำว่าเดียวหว่าคนเวียดนามก็เข้าใจแล้วว่าแปลว่าแอร์ต่อมาทีวีภาษาเวียดนามเรียกว่าทีวีทีวีรีโมทภาษาเวียดนามใช้คำว่าเดี่ยวเขียนเดี่ยวเขียน

เอามาตู้เย็นรวมกันเลยง่ายๆตู้แหล่งตู้แหล่งตู้แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวตู้แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นคำต่อมาเดียนทวายเดียนทวายแปลว่าโทรศัพท์ตู้กวนอ้าวตู้กวนอ้าวตู้แปลว่าตู้กวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าจึงแปลว่าตู้เสื้อผ้าบานฝนบานฝนแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งแดนบานแดนบานคือโคมไฟหล่อ V2 หล่อ V2 คือไมโครเวฟเอิ่มเนื้อเอิ่มเนื้อคือกาต้มน้ำไหมต่ำเนื้อหนองไหมต่ำเนื้อหนองขอแปลตามตัวไหมแปลว่าเครื่องต่ำแปลว่าอาบน้ำเนื้อน้ำหนองร้อนมีความหมายว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองโบนต่ำโบนต่ำแปลว่าอ่างอาบน้ำไหมเสยต๊อกไหมเสยต๊อกแปลว่าใดเป่าผมเสื่องเสื่องแปลว่าเตียงจันจันคือผ้าห่มโกยโกยคือหมอนซาฟองซาฟองคือสบู่เซลโกยเดลเซลโกยเดลคือยาสระผมแกมแดงจางแกมแดงจางแปลว่ายาสีฟันบานจ่ายแดงจางบานจ่ายแดงจางแปลว่าแปรงสีฟันและหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าในห้องพักมีสิ่งของสิ่งนั้นไหมก็สามารถใช้รูปประโยคเดียวกับเรื่องการถามสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือใช้คำว่าจองฝ่องก่อในห้องมีตามด้วยชื่อสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงที่ปิดเป็นคำถามตัวอย่างเช่นจองฝ่องก่อไหมเสยต๊อกคงจองฝ่องก่อไหมเสยต๊อกคงในห้องมีใดเป่าผมไหมจองฝ่องก่อไหมติ๋งคงจองฝ่องก่อไหมติ๋งคงในห้องพักมีคอมพิวเตอร์ไหมไหมติ๋งคือคอมพิวเตอร์และหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรสามารถพูดได้ว่าจอโตยซินพูดง่ายๆตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่นจอโตยซินเอิ่มเนื้อจอโตยซินเอิ่มเนื้อฉันขอกาต้มน้ำหรือถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดได้ว่าจอโตยโดยกายจันเหมยจอโตยโดยกายจันเหมยโดยแปลว่าเปลี่ยนดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าฉันขอเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่วันนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกกันไวยากรณ์แรกของวันนี้นั่นคือเรื่องคำกริยาบอกทิศทางได้แก่คำว่าซาแปลว่าออกวาวแปลว่าเข้าเลนแปลว่าขึ้นสวงแปลว่าลงเวแปลว่ากลับเดนหรือว่าเตยมีความหมายว่าถึงหรือมาถึงซางแปลว่าข้ามหรือว่าข้ามไปกวาแปลว่าผ่านหรือแปลว่าข้ามหลายแปลว่ากลับมาหรือว่ามาตัวอย่างเช่นนำเซาโตยแสซางหมีนำเซาโตยแสซางหมีปีหน้าฉันจะข้ามไปที่อเมริกาหรือว่าไปที่อเมริกานั่นเองแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดน้องคนนั้นเพิ่งจะลงไปชั้น1นอกจากนี้คำกริยาช่วยบอกทิศทางยังสามารถใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเหมยเวเดนยาแองเอ๋ยเหมยเวเดนยามีความหมายว่าพี่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านจีเอ๋ยดีวาวยาจีเอ๋ยดีวาวยาสังเกตดีกับวาวอยู่ด้วยกันได้มีความหมายว่าพี่เขาเข้ามาในบ้านจากเรื่องกริยาบอกทิศทางแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการใช้คำบุพบทซาเลนดีไลอีกรอบซาเลนดีไล4คำนี้ใช้เพื่อแสดงผลของกริยานั้นๆคำว่าซากับคำว่าเลนใช้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความหมายในเชิงบวกตัวอย่างเช่นแดบซาแดบซาแปลว่าสวยขึ้นแขวซาแขวซาแปลว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงออกนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีจังซาจังซาแปลว่าขาวออกหรือว่าขาวขึ้นกาวเลนกาวเลนแปลว่าสูงขึ้นเจ่าเลนเจ่าเลนแปลว่ารวยขึ้นเหลินเลนเหลินเลนแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นคราวนี้เรามาดูคำว่าดีกับคำว่าหลายบ้างใช้แสดงถึงพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่าลดลงมีความหมายในเชิงลบหมดเลยตัวอย่างเช่น

เสาดีเสาดีแปลว่าแย่ลงซาดีซาดีแปลว่าแก่ลงแดนดีแดนดีแปลว่าดำลงแหบหลายแหบหลายแปลว่าแคบลงแบหลายแบหลายแปลว่าเล็กลงและสุดท้ายจมหลายจมหลายแปลว่าช้าลงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยมักจะสับสนเวลาเรียนภาษาเวียดนามเพราะจะพบว่าคำว่าให้ในภาษาเวียดนามมีหลายคำมากและไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำว่าให้ในภาษาเวียดนามผมขอยกมา3คำที่คนไทยมักจะสับสนกันบ่อยๆคำแรกคือคำว่าจอคำที่2คือคำว่าตังและคำที่3คือคำว่าเบียวทั้งจอตังเบียวคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลยแต่จะใช้แตกต่างกันมาเริ่มที่คำว่าจอคำว่าจอมีความหมายว่าให้เป็นการให้แบบทั่วๆไปใช้กับคนที่มีอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าได้ตัวอย่างเช่นจิจอแอมไก่อ้าวเหมยจิจอแอมไก่อ้าวเหมยพี่ให้เสื้อใหม่แก่น้องต่อมาคำว่าตังออกเสียงตามตังตังเป็นการให้ที่แสดงถึงความรักและความเคารพหรือเป็นการให้ในกรณีพิเศษเช่นการให้ของขวัญการให้ของสมนาคุณต่างๆหรือการแถมสินค้าต่างๆตัวอย่างเช่นกอนตังแมะหมอนกว่าซิงเหยดในอะกอนตังแมะหมอนกว่าซิงเหยดในอะลูกให้ของขวัญวันเกิดนี้แก่แม่ครับหรือว่าแม่ค่ะก็ได้ต่อมามาดูการให้แบบที่คือคำว่าเบียวคำว่าเบียวเป็นการให้ด้วยความเคารพและสุภาพนิยมใช้กับการให้สิ่งของแก่ผู้อาวุโสตัวอย่างเช่นเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำอะเจ้าเบียวองหมดเต๋อหลิกนำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำอะหลานขอมอบหลานมอบปฏิทินปี2015ให้แก่คุณปู่ครับคุณปู่ค่ะต่อมาเรามาดูการใช้โครงสร้างประโยคกลางจุดๆกลางจุดๆมีความหมายว่ายิ่งจุดๆยิ่งจุดๆนะฮะใช้สำหรับเชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางที่จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นแอมไหนกลางเหลินกลางซิงแอมไหนกลางเหลินกลางซิงน้องคนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซิงแปลว่าน่ารักต่อมามาดูอีกตัวอย่างแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดพี่ทำงานยิ่งเร็วยิ่งดีจิกลางอันกลางแบวจิกลางอันกลางแบวพี่ยิ่งกินยิ่งอ้วนต่อมาเป็นเรื่องของการใช้คำสันธานจอจุดๆมาหรือว่าเนนก็ได้แล้วก็จุดๆไปใช้เชื่อมประโยคเหตุและผลโดยคำว่าจอจะวางขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกถึงสาเหตุส่วนหลังคำว่ามาหรือคำว่าเนนจะบอกถึงผลนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกกันจอแอมเจยม่วนมาแอมเดนเลิฟคงกิบจอแอมเจยม่วนมาแอมเดนเลิฟคงกิบเนื่องจากน้องตื่นสายทำให้น้องจึงมาถึงห้องเรียนไม่ทันจอแองคงดีดอนแม่มาแม่ฝ่ายบัตตักซีเวจอแองคงดีดอนแม่มาแม่ฝ่ายบัตตักซีเวเนื่องจากพี่ไม่ไปรับแม่ทำให้แม่ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาจอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายจอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายเนื่องจากอากาศร้อนมากทำให้พี่เขาไม่ออกไปข้างนอกนอกจากนี้คำว่าจอยังสามารถใช้เป็นคำบุพบทที่มีความหมายว่าโดยได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแนมเหนืองนี้ทำโดยแม่ก็คือแม่เป็นคนทำโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดรถยนต์คันนี้ผลิตโดยญี่ปุ่นเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฉันหรือหมายความว่าฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เองต่อมามาดูการใช้คำว่าก่อและคำว่าก่อนคำว่าก่อมีความหมายว่ามีใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเรามีสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นโตยก๋อนำจำหงินดงโตยก๋อนำจำหงิน

0: đồng, chán mi ngân 500.000 đồng. Tôi có hai cái máy tính, tôi có hai cái máy tính, chán mi computer 2 khương nan eng. Gia đình tôi có 3 người, gia đình tôi có 3 người, ครอบครัวฉันมี3 người มี 3 คนคำว่าก่อนมีความหมายว่าเหลือใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเหลือสิ่งนั้นๆอยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ทำกระทำสิ่งนั้นๆไปแล้วตัวอย่างเช่นเออหย่าก่อนโดอันสี่คงเออหย่าก่อนโดอันสี่คงที่บ้านเหลือของกินอะไรไหมหย่าแองก่อนโกกาคงหย่าแองก่อนโกกาคงที่บ้านพี่เหลือโกกาก็คือน้ำโคกไหมคราวนี้เรามาดูอย่างหนึ่งซึ่งมีคำว่าก่อและคำว่าก่อนร่วมกันอยู่แองนามก่อหมดจำบาทแองเอ๋ยมัวหมดบาทหูเตี๋ยวนำเมยบาทแองเอ๋ยก่อนนำเมยบาทมีความหมายว่ายังไงพี่นามก่อก็คือพี่นามมีเงิน100บาทพี่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามราคา50บาทพี่เขาก่อนก็คือพี่เขาเหลือเงินอีก50บาทเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้คำว่าตุยออกเสียงตามตุยถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ออกตะวีแล้วมารวมกันก็จะเป็นตุยนะฮะมีความหมายว่าแล้วแต่เช่นจิหมวนเอ่อฟองนาวจิหมวนเอ่อฟองนาวพี่อยากอยู่ห้องไหนตุยแอมจิเอ่อฟองนาวกุ๋งเดือกตุยแอมจิเอ่อฟองนาวกุ๋งเดือกแปลว่าอะไรแล้วแต่น้องพี่อยู่ห้องไหนก็ได้บานหมวนอันสี่เออห่างในก่อ rất nhiều món ăn ngon đấy บานหมวนอันสี่เออห่างในก่อ rất nhiều món ăn ngon đấy แปลว่าเพื่อนต้องการกินอะไรที่ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานแปลว่าอะไรเรากินอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนทีนี้ไปพักที่โรงแรมเราก็สามารถสื่อสารกันได้ไปแล้วมันฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็หาโอกาสใช้จริงกันเยอะๆนะครับ
1: ก่อสี่เดียตัวซุปคงอ่ะ
2: ตัวหมวนเทวฟอง
1: จีหมวนเทวฟองไวนาว
2: จอตัวเทวหมดฟองหางซาง
1: จีแสงหงีเหมยเดมอ่ะ
2: ให้เดมถีสาเบ้าเยี่ยว
1: หมดเดมบาเมลัมโดลาก่อนไฮเดมใบเมยโดลาอ่ะ
2: ตัวซินจาบังแถตินสูงแง
1: เวิงอ่ะ
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามนต์เสน่ห์ในม่านหมอกจะคืออะไรไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะมนต์เสน่ห์ในม่านหมอกที่พูดถึงคือเมืองซาปาอยากรู้ว่าเมืองซาปาอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับเมืองซาปานะฮะอยู่ในจังหวัดหลาวกายของประเทศเวียดนามนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะห่างจากจังหวัดหลาวกายประมาณ38กิโลเมตรและห่างจากกรุงฮานอยประมาณ380นะฮะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดหลาวกายเนี่ยติดกับมณฑลยูนานของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่บนเขา
3: ค่ะอย่างนี้อากาศก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อากาศดีครับอุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาต่อปี
3: คือทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
0: เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยซึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณสักไม่ถึง30
3: ก็กำลังดี
0: ก็กำลังดีแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยบางปีติดลบก็มีนะครับดังนั้นซาปาเป็นเมืองหนึ่งของเวียดนามที่มีหิมะตกนะครับในบางปี
3: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ซาปาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างแรกเลยนะฮะก็คือคนเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะซาปาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยก่อนนะฮะก็คือชนเผ่าต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักซาปาก็คือเป็นเมืองที่สวยอยู่บนเขามีนาขั้นบันไดนะฮะแล้วก็อากาศดีตลอดปีและที่สำคัญก็คือมีชื่อเสียงในเมืองไทยคือมีหิมะตกนะฮะคนไทยอยากเจอหิมะก็ไปใกล้ๆนี่แหละไปซาปาไปประเทศเวียดนามแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับนอกจากนั้นที่โดดเด่นก็คือรถไฟจากฮานอยไปซาปาเป็นรถไฟที่คุณภาพดีมากสะอาดสะอ้านแล้วก็หรูหรานะครับก็ นักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมนั่งรถไฟฮานอยไปถึงซาปาเลย
3: ก็ถือว่าเดินทางง่ายใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นว่าเป็นเขาอากาศดีด้วยจะคล้ายเชียงใหม่เชียงรายบ้านเราหรือเปล่าคะ
0: คล้ายเลยครับแต่ว่าอากาศจะถือว่าอากาศดีกว่า
3: เย
0: ็นกว่าตลอดปีนะฮะดังนั้นเราจะพบว่าโรงแรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามจะไม่มีโรงแรมไหนที่มีแอร์
3: ไม่มีเลย
0: ไม่มีแอร์นะคร
3: ับ
0: มีแต่ฮีเตอร์นะฮะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งม่านหมอกเนี่ยก็คือถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับเวลาเราออกมาตอนค่ำเนี่ยเราจะเห็นหมอกทั้งเมืองเลยเราจะมองไม่เห็นทางเลยนะฮะก็คือบรรยากาศดีมาก
3: คือสวยเหมือนอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลาใช่
0: ไหมคะนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือซาปาเนี่ยเป็นเมืองฮันนีมูนอันดับ2ของประเทศเวียดนามคือคนเวียดนามนิยมไปถ้าสมมติอาจจะแต่งงานก็ต้องไปที่นี่แหละใช
3: ่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเมืองซาปามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะที่ควรไปคะอาจารย์
0: ครับอย่างสมมติอย่างแรกเลยที่แนะนำก็คือสวนหามสงนะฮะหรือว่าภูเขาเนี่ยก็คือเรามันจะเป็นสวนใหญ่เลยนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเราจะมองเห็นวิวทั้งเมืองของซาปาได้เลย
3: ค่ะ
0: นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไป
3: ต้องไปเลย
0: ต้องไปนะครับนอกจากนั้น อีกกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเวลาไปซาปาก็คือไปเดินชมหมู่บ้านชาวเขาต่าง
3: ๆ
0: นะครับเช่นหมู่บ้านการ์ดการ์ดนะฮะ
3: คนไทย
0: คนไทย
3: น่ารักจัง
0: คนไทยเรียกว่าแคทแคทนะฮะ CAT
3: เพราะอะไรคะอาจารย์
0: เพราะว่าไม่ภาษาเวียดนามอ่านว่าการ์ดการ์ด
3: แต่
0: คนไทยเห็นออกเสียงว่าแคทแคทอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะฮะก็จะไปเดินดูวิถีชีวิตนะครับกิจกรรมหรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวม้งซึ่งเดินไปตลอดทางเนี่ยอากาศก็จะดีตลอด
3: ค่ะคือชาวม้งยังคงใช้ชีวิต
0: ยังคงใช้ชีวิต
3: อยู่ที่นั่น
0: ใช่แล้วเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เดินได้สัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตของเขา
3: ค่ะ
0: นะครับนอกนั้นก็จะมีน้ำตกนะฮะทากบากหรือว่าน้ำตกซิลเวอร
3: ์
0: ก็เป็นน้ำตกที่สูงพอสมควรนะฮะอยู่ริมถนนเลยนะครับความสูงประมาณ200เมตรก็เป็นน้ำตกที่สวยนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเล่นในเมืองซาปาได้ก็จะอากาศดีนะครับมีชาวเขาเอาของมาขายนะฮะหรือถ้าอยากได้วิวสวยๆก็ขับรถออกไปนอกเมืองก็จะมีวิวแบบภูเขาที่ถือว่าอลังการมากภาพเหมือนอยู่ยุโรปเลย
3: โอ้จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับซาปาสวยมากนะฮะคนไทยชอบมาก
3: ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเล็กคะของเวียดนาม
0: เป็นเมืองเล็กฮะ
3: เป็นเมืองเล็ก
0: เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหงอยากไปเวียดนามอยากไปเมืองซาปาเลยต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะ
0: ซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งจากฮานอยไปที่ซาปาโดยปกติรถไฟเนี่ย เป็นคุณภาพดีเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือจะออกจากฮานอยประมาณ3ทุ่มแล้วจะถึงซาปาประมาณตี5ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็นั่งรถตู้ต่อจากก็คือนั่งจากจังหวัดเหล่ากายเนี่ยไปที่ซาปาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว
3: ซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบาย
0: สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีวิวทิวทัศน์สวยงามครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันไปนะคะซาปาถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของโรงแรมที่พักกันไปเยอะพอสมควรคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเวียดนามเราก็จะได้คุยกับพนักงานโรงแรมได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องง้อภาษาอังกฤษอีกต่อไปละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษาเวียดนามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเช่นกันค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งชำนาญนะคะคราวหน้ารายการสวัสดีเวียดนามจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยชมกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ตอนอื่นๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโยอาจารย์ครับชางชิเนสโย
1: 네잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네ฉันชินะซอยโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: ่ะแล้วตกถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อดเตยอถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อดเตยอก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังยี่อะไรโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ถงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังยี่อเตยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
0: บอรีก้าอัพไพโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพไพโอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพไพโอ
0: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไ อด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิดชิมุลเฮย
0: อกิดชิมุลเฮยโย
1: มีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เบทารีนัสโซยอเบทารีนัสโซยอแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยา

0: ภาษาเกาหลีคือว่าหยัก
1: หยัก
0: หยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยี่หยัก
1: คำยี่หยัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: หยักหยักนะคะคำยี่หยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่หยักจูเซโย
1: โอ้คำยี่หยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่

0: อนอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ
0: ลด
1: ไ
0: ข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: จินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
0: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮูชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาจอนเอะมอกอยจอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอะมอกอย
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
1: ับ ปลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่
0: โรงพยาบาล
1: หรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินาสอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับอันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ시청자여러분안녕하세요
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะ취미가뭐예요취미가뭐예요แล้วก็취미คืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขาชัวเฮียวคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือดื้อด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ดื้อนะคะเราชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงสานึกชัวเฮียวหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชัวเฮียวหรือชอบการเดินทางย่อแห่งชัวเฮียวข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียวก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวนึงก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอะไรนึงก็ซื้อชัวร์อยู่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์อยู่ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกิริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์เหย
0: อครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรึนึงก็ซื้อชัวร์เหย
0: อ
1: ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึนนึงก็ซื้อชัวร์เหย
0: อ
1: แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลา
0: ผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสื
1: ออ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายกแล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซื้อชัวเฮียวนะคะจ้าจนก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียวจ้าจนก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียวนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าดัลลีดาเป็นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: ดัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮียวดัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮียวได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวแฮแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึชัวแฮใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้ง해요ทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요นั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번

0: ได้เลยค่ะไม่ต้อง1ครั้งก็ได้ค่ะ2ครั้ง3ครั้งก็ได้한달에두번เดือนละ2ครั้งปีละ3ครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทําได้ทุกวันก็매일해요เมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮีย
1: เมจูเฮีย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดาลเฮียแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียเมย์อิลเมจูเมดาลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한번해요일년에한번해요일년에한번해요매주해요매주해요매달해요매달해요매년해요매년해요낚시를좋아해요낚시를좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요

0: 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วบ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: ちゃんは茨城行かん。
1: เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานค่ะ

0: ถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระนาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรรอดูนะครับ

0: แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับยังไงเข้าไปข้างในครับวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับวันนี้ชัวร์อ๋อที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: สถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่ามากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
1: เข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคสิปะก่อนนะใช่นะเข้าไปโอ้ทำไงดีเข้าไปครับน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは失礼します
3: こんにちは
1: よろしいですか
3: はい
1: はい失礼しますまたたまえかおおすごいมีเยอะแยะเลยสวัสดีครับよろしくお願いします
3: こんにちは
1: タイから来ました
3: はいいらっしゃいませ
1: 今何されてるんですか
3: 今はもう壊れてしまってもう欠けてなくなってしまったようなところを削ってるところですね
1: はいなんかお話で聞いたんですけれども今回震災があったじゃないですか
3: はい
1: それで何か今こちらでその修復作業をしているってことの話聞いたんですけれども、
3: はい、
1: 例えばこちら今大きなのが
3: 出
1: てますけれども、こちらもその震災時のものですか、
3: はい、そうです。今ここに出しているのでは、はい、その像とこの像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわこれ見事にもう
3: そうですね。
1: 傷んでますね、
3: はい、でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね、
1: はい、
3: こっちとかはもう組み上がってきたところです。
1: あ、これ台ですね。
3: これは台ですね。これが立つ台です。
1: 日本に、
3: はい。
1: ああ、すみません、これ日本語でなんて言うんですか。
3: これは不動明王。
1: 不動明
3: 王。はい。
1: これなんかすごく古いですけども、何年ぐらいの前の不動明王なんですか。
3: はい、修理名というか造立名がないんで正確には分からないんですけどちょうど来年ぐらいでその お寺が500周年記念らしいんです。で、
4: あの、ハロイピー、ハロイピー。
3: で、そこの本尊で、多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
4: なるほど。ジャンコキはプラマン500ปีนะครับ。ไม่บอกไม่ได้ว่าจัดเจนนะครับแต่ประมาณ500ปีเพราะว่าวัดก็อยู่มานาน500ปีเหมือนกัน大変なことですねそれは。
3: そうですね。あのやっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です。
4: あ、そうですか。そんじゃぐらいピーが。
3: ただ今回はあの地震で相当数物を壊れて仕事が入ってきてるんで、やっぱもうちょっとかかっちゃうかもしれないです。
4: あ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
3: はい、そうですね。あの昨日もちょうど収めてきたところですね。
4: あ、そうですか。はい、うーん。

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณะวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณะวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดู

ใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีสมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรน่ะเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนแล้วก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมากๆผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็ทันใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงอ่ะพัดลมพัดให้

ำหรับเทศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

Ha ha ha ha!

ทศกาลมียาวนาน400ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่เพลิดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยังสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: ่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยจังเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
0: ฎแหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปกับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลง

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นเย็นเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนเพื่อนฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนเพื่อนกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือดถูกยาเป็นชาดีฮัลโหลประเทศ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
6: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
2: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
5: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
7: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
8: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุม

0: เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
1: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเรา
3: พวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
1: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
6: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
7: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชม

บอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน

และนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่าง

เราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุดุอีเดนะคะอีเดยาติอุดุอีเดอีแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะอีเดอากาศเย็นนะคะอีเดยาติอุดุอีเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเองหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะฮะโมยวาเดฝนตกนะฮะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะฮะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้ชีเดมงได้ชีเดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบนี้นะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเด ตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะ

0: โอจีโลเยจีเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอเปียมาโมยอนี่บี
2: โหล่ะตอได้ล่ะบ่เดเนที่อยู่ล่ะล
1: ูกโอเคดาบิแม่โมดีหลอกจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคูลูใส่ปูดาเจซุตินมาเดเสียซ้อๆเปลี่ยนไล่ออมแมเนา
1: ะโอเคจ้ามายีคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซูเป้ต่อไปเนา
3: ะใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะ

ไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออัพยาชีเดอัพยาชีเดนะคะอัพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อัพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจากอุบัติเหตุนะคะอาการจากอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตซาก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าวหวานว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตซาดายายาเดมาตอตซาเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจม่าเตนีลุมะกาวบูจม่าเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจม่าเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตวาปยาเปพาสยาวนสีคอตวาปยาเปพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็สยาวนสีคอตวาปยาเปพานะสยาวนก็คือหมอนะคอตวาก็คือพาไปนะฮะปยาเปพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่แบบสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยเก้าบาสีจำมาเยเก้าบาทสินะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเยเก้าบาทสิเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเยกยูไส้ปลาจำมาเยกยูไส้ปลานะกยูไส้ก็คือดูแลเองนะคะจำมาเย

0: ขยุไส้ปลาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลย
2: อืมก้าวใกล้หลูป่ะ
1: อ๋อห่มล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: อะยังใกล้เด้อะพยาหนองเต็ดฉินนี่พี
1: ่ดาสุยเสียซี้หยงตวบีเสียวนปะหยังปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อหยังไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกล่ะครับนะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยพลาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

การเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เกาะชวาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่2เป็นต้นมาได้นำพาความเชื่อความศรัทธาและวรรณกรรมในศาสนาฮินดูเดินทางมาพร้อมกับสินค้าที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนพ่อค้าล่องเรือกลับแต่ศรัทธาที่ติดตัวมาเมื่อครั้งขึ้นฝั่งได้ระเหยกลายเป็นไอกลุ่นเวียนวนเสมือนลมหายใจอันไปกับอากาศร้อนชื้นแห่งเกาะชวาดินแดนแห่งนี้เสมือนเบ้าหลอมวัฒนธรรมทั้งความเชื่อท้องถิ่นเก่าแก่ความเชื่อที่เดินทางมาพร้อมกับนักแสวงหาและความเชื่อของเจ้าผู้ปกครองดินแดนแต่ไม่มีหนึ่งเหนือกว่าสิ่งใดวัฒนธรรมคือวิถีชั้นใดศิลปะการแสดงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้นโซโลเมืองใหญ่ใจกลางเกาะชวากลายเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่รุ่มรวยไปด้วยเทศกาลงานดนตรีและศิลปะการแสดงด้วยความเป็นมาของ

เมืองที่กลายเป็นเวทีให้ศิลปินได้โลดแล่นอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์นาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงในทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจการเดินทางสู่เมืองโซโลวิถีแห่งนาฏกรรมรามายณะที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในฐานะเรื่องราวหนึ่งที่พาให้เราเข้าใจถึงสายใยความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและผู้คนทั้งหน้าม่านและหลังม่าน

งโซโลกับรามายณะในชวาผลพวงของสัญญากิยานตีเมื่อครั้งอาณาจักรมัทธรัมล่มสลายด้วยเงื้อมือของลัทธิอนานิคมและปัญหาการสืบทอดราชบัลลังก์ในต้นคริสตศตวรรษที่18ส่งผลให้อาณาจักรมัทธรัมถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือดินแดนทางทิศตะวันตกปัจจุบันคือยอกยากาตาและดินแดนทางทิศตะวันออกคือสุรากาตาที่มีแม่น้ำโซโลไหลแตกแขนงผ่านตลอดตัวเมืองผู้คนในอดีตจะรู้จักชื่อโซโลที่เป็นชื่อแม่น้ำและชื่อเล่นของเมืองในนามของโซลออันเป็นชื่อหมู่บ้านเก่าแก่ในภาษาชวาแต่เมื่อเจ้าอาณานิคมดัตช์เข้ามาปกครองในแถบนี้ก็เกิดการเทียบเสียงเป็นอักษรโรมันตามเจ้าอาณานิคมจนเพี้ยนมาเป็นชื่อของโซโลในปัจจุบันส่วนชื่อสุรากาตามาจากคำว่ากาตาสุราที่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรสุรต่านแห่งมัตตารัมในช่วงคริสตศตวรรษที่17โดยดินแดนแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่รับอิทธิพลความเชื่อจากอินเดียส่งผลให้ศาสนาพุทธและฮินดูรุ่งเรืองก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีบทบาทในเกาะชวาดังเช่นปัจจุบันโซโลจึงกลายเป็นเมืองหนึ่งที่ยังคงไว้ด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณีที่ประสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและศรัทธาของพุทธฮินดูและอิสลามไว้ได้อย่างไร้รอยต่อเรื่องราวรามายณะที่เข้ามาในที่แห่งนี้จึงถูกก่อร่างขึ้นเป็นนาฏกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของชวาโซโลที่ไม่อาจหาที่ไหนเหมือนมีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่าแม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ในทางปฏิบัติเรื่องราวของศาสนานั้นค่อนข้างถูกแยกออกจากเรื่องราวของประเพณีคำกล่าวนั้นแท้จริงเพียงใดไม่อาจตัดสินแต่ถ้าเป็นเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์ที่นี่ก็คงไม่อาจปฏิเสธได้เพราะราชสำนักแห่งเมืองโซโลนี้เป็นผู้ค้ำจุนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้เฟื่องฟูมาตลอดพระราชวังคาสุนานันปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัตถุทางศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนเรื่องราวศิลปะการแสดงในราชสำนักหนึ่งในภาพจำลองการแสดงเก่าแก่ที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่คือวาหยางกุลิตผู้นำชมของเราเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์คนปัจจุบันของ

เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นวาหยางกูหลิดแถมลูกๆของเขาก็ยังสามารถเล่นดนตรีในวงกาเมลันได้อีกด้วยวาหยางกูหลิดเป็นการแสดงหุ่นชักโดยตัวหุ่นทำจากหนังสัตว์ใหญ่ตัดฉลุและลงสีเป็นตัวละครต่างๆนิยมเล่นเรื่องมหาภารตะและรามายณะโดยมีดาลังเป็นผู้เล่าเรื่องประกอบการให้จังหวะด้วยกอมประและจัมบาลา

0: มังกุเนการันเป็นพระราชวังอีกแห่งที่เปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกับเป็นที่ประทับของเหล่าเชื้อพระวงศ
1: ์ Pep Rama came to this palace here so for commemorating of his visiting to Mangku Negaran to Solo City the Prince Mangku Negara 7 during his Widu antique market this is the relation between the Thailand in the past time and then because a good relation so we can see several beautiful iconic and artistic collection inside the museum I mean several medals from Thailand and then the mask from Thailand as well you can see that
0: เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวาได้ทรงมอบหัวโขนทศกัณฐ์ไว้เป็นที่ระลึกและทางพระราชวังได้เก็บรักษาไว้ที่นี่หัวโขนที่ระลึกนอกจากจะเป็นสิ่งยืนยันความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชาวสยามกับชาวชวาแล้วยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแพร่กระจายกลายเป็นนาฏกรรมที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในโซโลที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะชวาเรื่องราวรามายณะนิยมนำมาเล่นในสองรูปแบบการแสดงคือวายังกูลิตและวายังหรือวายังโอรังคำว่าวายังมีความหมายสองนัยยะว่าหุ่นและเงากูลิตแปลว่าหนังวายังกูลิตจึงหมายถึงการแสดงที่ใช้หุ่นหนังเชิดเล่นเงาส่วนคำว่าวองหรือโอรังแปลว่าคนในการแสดงวายังวองหรือวายังโอรังนักแสดงจะเป็นผู้รับบทบาทของหุ่นหนังอาจารย์บำบังสุวาโนศิลปินด้านการแสดงวายังกุลิตเล่าให้ทีมงานฟังว่าหุ่นหนังที่นำมาแสดงล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีชีวิตแต่มีชีวิตในคราบของหุ่นหนังสัตว์หลังจากเหล่าวัวควายได้ตายไปแล้วผู้สร้างจะทำให้วัวควายนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งเป็นวัวควายก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์โดยเป็นลูกมือมนุษย์ในการทำไร่ทำนาให้มนุษย์ได้กินเนื้อหนังมังสาเป็นอาหารส่วนหนังที่เหลือของมันก็นำมาสร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์คำกล่าวของอาจารย์บำบังแสดงให้เห็นถึงรากของวัฒนธรรมฮินดูเมื่อครั้งความเชื่อจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลในเกาะชวาที่หยั่งลึกเข้าไปถึงการแสดงวายังกุลิตการที่มองวัวควายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมฮินดูโดยทั่วไปวัวถือเป็นพาหนะของพระศิวะส่วนวัฒนธรรมฮินดูแบบพื้นบ้านควายก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือใช้บูชายัญในสักกตินิกาย
2: Mana?
3: Laksmana. Oh ini yang adanya. Laksmana. Di sini.
4: Rama, Laksmana.
2: Ya. Sita.
4: Sita.
3: Sita. Di sana jenengi Ram
2: dari sini. Iya, iya.
0: ว่ากันว่าเรื่องราวรามายณะถูกนำมาเล่นเป็นวายังกูลิตก่อนการแสดงรูปแบบอื่นๆและตัวหุ่นหนังก็ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของภาพสลักบนเทวสถานภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะอย่างที่เก่าที่สุดก็พบที่ปรัมบานันท์ในบางครั้งการแสดงวายังโอรังนักแสดงจะสวมใส่โตเป่งหรือหน้ากากเป็นไปได้ว่าที่จะมีลักษณะหน้าตาที่พัฒนามาจากหุ่นหนังโดยอิงอยู่กับประติมาณตัวละครดังในวรรณกรรมรามายณะ
5: Saya kira mungkin masalah ini, masalah mungkin bentuk mungkin ini misalkan sikas begini ya, ini mungkin bisa ada pengembangan sedikit biar lebih menarik. Nah, mungkin ada tadi yang beda yang mana tadi. Nah, ini berjalan sama. Kemarin saya juga pernah buat ini. Nah,

0: Ini kan ada lagi tambahan ya.
1: Tapi
0: pada intinya sama. Hanya ada penambahan ornamen. Agak menjulang ke atas ya. Itu. Kalau ini kan biasa, zaman biasa. Ini dulu saya buat besar ini komplit ya, ini sampai ini kayak trap-trapan itu hati sampai kira-kira sampai segini nih tambahan mahkotanya. Jadi lebih detail lagi.
1: ความแตกต่างของทุกพี่ซึ่งเป็นลุงของหนุมานจะมีความแตกต่างที่หนึ่งถ้าหน้ากากออกมาเป็นหน้าสีชมพูก็จะเป็นสุขีพแต่สุขีพเนี่ยตามเรื่องราวของรามเกียรติ์คือกษัตริย์ของลิงกษัตริย์ของลิงก็ต้องมีมงกุฎครอบแต่บางคนก็ทำมงกุฎสูงแต่ว่าการมีหน้าสีชมพูแล้วก็มีมงกุฎเนี่ยถ้าออกตัวแสดงตัวนี้ออกมาปุ๊บก็คือสุขีพเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นกษัตริย์เลยต้องมี
2: เดิมทีการแสดงวายหยางเป็นการแสดงที่เกี่ยวพันอยู่กับความเชื่อหัวหน้าครอบครัวจะจัดขึ้นเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้ปรากฏขึ้นในรูปของเงาในพิธีกรรมต่างๆเช่นงานแต่งงานและงานเฉลิมฉลองวันเกิดของราชวงศ์ส่วนนาฏศิลป์ที่เป็นมาตรฐานมักสอนกันเพียงในราชสำนักแต่ในปัจจุบันรัฐบาลเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนการแสดงต่างๆให้เป็นศิลปะประจำชาติอินโดนีเซียโดยมีราชสำนักของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยค้ำจุน

0: wayanganipun paduka aranipun kula wayanganipun pangeran wonten ing pundi papan paduka mboten namung ing papan kamulyan senajan wonten
1: are badhe kulan tanpa suwo are nimasinto paran rasaning tiasi rasun kandil warna manjing jeneng.
2: Di India pun ada beberapa Ramayana. Di sini juga ada beberapa Ramayana.
3: Itu India kan yang Ramayana ini kok Ramayana ini mungkin kita ngelayan ini. Lalu bahan ini kok bisa ngelayan
2: di sini kan ada yang Balmiki, ada Yasodipuran, bentuknya Sekar Macapat.
3: Itu kok video kan bikin kayak mereka namanya nak kong India tu mungkin kita lagi kong, tapi kong kita lagi berubah. Tapi kalau nih ha, kalau nih kau kau yang kaya.
4: เรื่องราวรามายณะของที่นี่โดยธรรมเนียมจะเล่นในภาษาโชวาเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากรามายณะของอินเดียโครงเรื่องจะซับซ้อนขึ้นและมีตัวละครในวัฒนธรรมโชวาเพิ่มขึ้นเช่นเซมาที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องราวของรามายณะแบบโชวาเซมาเป็นหนึ่งในปานกวันมีสถานะเป็นเทพและตัวตลกชาวโชวาเชื่อว่าเซมาคือดันหยังหรือวิญญาณผู้ปกปักรักษาแห่งโชวาโดยมักปรากฏกายอยู่ในการแสดงหลายรูปแบบหลายเนื้อเรื่องในรามายณะเซมาจะเป็นผู้ช่วยเหลือฝั่งพระรามแม้บทบาทของเซมาจะดูน่าตลกขบขันแต่ในเวลาเดียวกันเซมาจะเป็นปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆตามเนื้อเรื่องในบางครั้งเซมาก็จะถูกใช้เป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนในการพูดถึงเรื่องราวปัจจุบันผ่านการแสดงวายังกุลิตอีกด้วยนอกจากมหากาพย์รามายณะแล้วผู้คนที่นี่ยังนิยมมหากาพย์มหาภารตะมากพอๆกันต่างจากที่อื่นในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ที่เรื่องราวรามายณะจะเป็นบทบาทมากกว่าอาจเป็นเพราะมหาภารตะเป็นเรื่องราวของครามที่ความดีความชั่วที่ไม่อาจตีความเป็นเพียงขั้วขาวและดำสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ที่ศูนย์กลางอำนาจแต่ละแห่งต้องประชันต่อกรกันอยู่เสมอมาค่ำคืนนี้ทีมงาน Spirit of Asiaได้เดินทางไปที่โรงละครศรีเทวารีโรงละครวายังโอรังประจำเมืองโซโลโดยคืนนี้จะเป็นการแสดงเนื้อเรื่องก่อนศึกมหาภารตะค่าเข้าชมราคาไม่แพงตกอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 รูเปียอินโดนีเซียหรือ 10 ถึง 20 บาทไทยวายังโอรังที่นี่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาที่เมืองนี้
5: Senang nonton
6: Mau kerja pertama hobi pak. Ya pertama hobi, yang keduanya juga wayangnya itu menarik-menarik dan juga kiringannya gambarannya sangat bagus.
5: Ini ada warna dan ada jiwa lebih banyak dari wayang atau gimana? Kenapa lebih senang di sini dengan nonton ini?
6: Karena di sini banyak orang juga banyak temannya juga. Ada wawasan yang lebih daripada di TV kan sudah berhari-hari di TV kan sudah ada sini kan jarang.
4: วายังโอรังโดยทั่วไปนิยมแสดงในเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะมีวงกามิลันบรรเลงประกอบการแสดง
7: Mahabharata tapi yang tua.
5: Mahabharata dengan Ramayana zaman dulu.
7: Oh, Ramayana dulu. Dan semuanya imbang. Semua kalau Mahabharata itu sebelah timur daripada Gunung Himawat. Gunung Himalaya istilahnya. Tapi kalau Ramayana sebelah barat, Bima.
4: ส่วนการแต่งหน้าการแต่งกายและท่าทางของตัวละครคล้ายกับถอดแบบมาจากหุ่นวายังกุลิตนักแสดงที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมากประสบการณ์หลังม่านพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการเตรียมตัวขึ้นแสดงบนเวทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงจุดนี้ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและนานปีกว่าจะได้ออกปรากฏตัวเบื้องหน้าม่าน
8: berapa lama baru bisa naik?
7: Iya, gitu ya. Memang itu harus dilatih oleh sutradara. Semuanya harus dilatih sutradara tiap harinya. Memang diberikan apa istilahnya? Dapukan itu istilahnya memang casting, diberikan casting. Jadi untuk pengalaman. Nanti kalau sudah pintar sebagai bicaranya baru dia.
8: Nah, sudah lama main begini?
7: Saya sejak tak tahu di sini main ini sejak tahun 1991.
8: Bapak hanya jadi raja aja atau ada jadi?
7: Nantinya hari berikutnya ada. So, mungkin jadi Kresna atau bahkan Gunta Ganti. Jadi apa? Bergantian.
3: Apa tenan ya, Pak?

เรื่องราวของรามายณะที่ถูกตีความและปรับให้เข้ากับทำนองครองธรรมของแต่ละท้องถิ่นไม่เช่นนั้นก็คงไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในดวงใจของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมได้เมื่อเวลาผ่านไปนาฏกรรมรามายณะได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการปกครอง

องตลอดจนศาสนาและความเชื่อส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์นาฏกรรมรามายณะเริ่มกลายเป็นคนทั่วไปนอกราชสำนักและพวกเขาเหล่านี้คือผู้สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะที่มีความหลากท่าทางหลายท่วงทำนองที่เราจะพาไปพบกับพวกเขาในไทยเมียนมาและอินโดนีเซียต่อไปในตอนหน้าครับ

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนุยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: ะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
1: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับวันนี้จะไปอยู่ที่ราชบุรีครับจะมาตามหาโค้ชเงาะกะว่าจะมาฝากให้ฝากตัวขอเป็นสิทธิ์หน่อยครับจะได้ติดทีมชาติเขาบ้างถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยจะนั่งเข่าอยู่นี่3วัน3คืนเลยแต่ตอนนี้ไปทางนี้ดีกว่าครับไปตามหาโค้ชกันโอ้ยที่นี่แน่เลยจักรยานเต็มเลยไม่ใช่แน่ๆครับ
2: โค้ชครับโค้ชเงาะอยู่ไหนครับ
3: อยู่นาครับ
2: อยู่นา
3: ไปนาครับ
2: ไปนา
0: สงสัยไปดูแบบช่องทางลู่การแข่งในแถวนั้นมา
3: ไม่ใช่ครับไปซ่อมปั๊มชัก
0: ไปซ่อมปั๊มชัก
2: เย้ยจริงเหรอ
3: จริงครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนแล้วกันนะนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ย
3: กำลังเช็ครถอยู่
0: เช็ครถอ๋อเห็นที่นี่เนี่ยมีอนาคตทีมชาติด้วยใช่ไหมที่นี่
3: ใช่
0: คนไหนเอ่ย
3: คนนี
0: ้คนนี้เลยใช่ไหมครับไหนขอดูหน้าอนาคตทีมชาติหน่อย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรมาคุยกับพี่นิดนึงชื่ออะไรเอ่ย
4: ชื่อพลอยครับ
0: ได้ข่าวว่ากำลังจะมีโอกาสได้เป็นทีมชาติ
4: ครับ
0: ผลงานที่ผ่านมาเป็นไง
4: สนามที่แล้วได้ที่3ครับ
0: ตอนสนามที่แล้วได้ที่3ประเทศไทย
4: ครับ
0: มาอยู่ที่นี่นานยัง
4: 4ปีครับ
0: อยู่กับโค้ชเงาะนี่4ปีแล้ว
4: ครับ
0: อ๋อแล้วเป็นไงเขาซ้อมกันหนักมั้ย
4: ไม่โหดครับส่วนมากจะซ้อมเรื่องคุมตัวเองมากกว่าครับ
0: คุมตัวเองเป็นไงอ่ะ
4: ไม่ต้องให้ใครบอกครับทำด้วยตัวเองครับ
0: อ๋อคือเราแบบมีวินัยแล้วก็ฝึกเองซ้อมเองถูกไหม

0: ามหน่อยดิโค้ชเงาะเป็นคนไงอ่ะดุไหมดุไหม
1: เงาะเป็นคนใจดีครับ
0: โอเคพอดีพี่จะฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์เนี่ยพอไหวไหมเขาจะรับไหม
1: ไหวครับรับทุกคนครับ
0: ได้นะ
1: ได้
0: ทีมชาติรอก่อนเถอะ

0: ใครครับเนี่ย
1: นะพอดีมานอโคตรง้อเนี่ยไม่รู้อีกนานไหมกว่าเขาจะมา
2: อีกพักเนี่ยไปนา
0: โอ้มาทำไรอ่ะมีอะไรอ่ะ
1: ผมว่าจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์โคตรง้อเขาอะครับ
2: โ
1: อ้นะว่าเขาจะรับไหมแบบผมจะมาปั่นจักรยานอยากไปทีมชาติ
0: โอ้หุ่นอย่างนี้ไหวอ่ะทำนาไหวเปล่ามันหยุดโคตรง้อนี่เขาต้องทำนา
1: แต่นี่เด็กน้องๆเนี่ยเขาบอกเนี่ยว่าที่เนี่ยมีโคตรง้อแล้วก็โค้ชง้อเนี่ยโหแบบเพาะทีมชาติเลยนะแบบทีมชาติหลายคนมาจากที่นี่เลย
2: อ๋อ
1: ไม่ใช่เหรอครับ
2: ไม่ใช่
1: อ่ะครับ
2: เพราะขี่จักรยานไปทำนาเฉยๆโค้ชง้อเนี่ยแล้วก็ไปแข่งกับเขาแข่งทรงๆเด็ดๆอะไรเงี้ยเขาว่านะ
1: มัวป่ะเนี่ยนี่นาเป็นใครเนี่ยโหมัวป่ะเนี่ยนาเป็นใครเนี่ยถามจริง
2: โค้ชง้อนี่แหละ
1: นาเนี่ยนะโค้ชง้อโอ้โหสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: ทีมจักรยานของโค้ชเงาะใช้เวลาไม่กี่ปีในการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนระดับภาคแล้วก็เป็นแชมป์จักรยานเยาวชนของประเทศได้เหรียญทองมานับไม่ถ้วนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ2008เขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1สร้างความประหลาดใจให้แก่คนในวงการกีฬาเป็นจำนวนมากด้วยโค้ชเงาะไม่ได้จบกีฬามาจากที่ไหนนักกีฬาก็ไม่ได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กว่าทีมใดและด้วยจักรยานไม่ใช่รุ่นโปรที่สุดหรือแพงที่สุดเลยด้วยความสำเร็จนี้เองส่งผลให้ในปี2551อนันต์ศรีเรืองหรือว่าโค้ชเงาะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ฝึกสอนจักรยานถนนยอดเยี่ยมของประเทศปัจจุบันเด็กในทีมของเขาอยู่ระหว่างเก็บตัวเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าครับ
1: โทษนะครับคือผมไม่ทราบจริงว่าเนี่ยโค้ชเงาะนั่งอยู่กับผมคืออย่างที่บอกครับว่าจะมาสมัครเป็นศิษย์นะครับ
2: โอ้ดูจากหน่วยการการแต่งตัวลงใส่ตรงมันยากหน่อย
1: ผมก็ปั่นจักรยานเป็นนะ
2: เข้าใจแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ปั่นจักรยานอย่างเดียวมันจะมีไถนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยเราหุ่นอย่างนี้ไหวไหม
1: ต้องไปทำนาต้องไปพรวนดินอะไรเนี่ยมันตกลงมันไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมฮะ
2: ไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่จะมาปั่นจักรยานนะครับ
2: จริงๆการจักรยานมันเป็นส่วนประกอบของตรงที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเรื่องก็คือทุกอย่างเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้คนให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางด้านความคิดจิตใจด้วยตนเองไม่ใช่ไปตามคนอื่นหรือเป็นอย่างคนอื่นอะไรประมาณนี้โดยที่มีเครื่องกล่อมเกลาก็ได้แก่ไล่นาการความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่แล้วก็จักรยานคือส่วนหลักที่ใช้ในการหนึ่งชักจูงให้เด็กเข้ามาอยากจะเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นแค่กุศโลบายที่เราหลอกเขาเพื่อให้เขาเอาชนะตัวเอง
1: ทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไงครับหมายถึงชนะได้ยังไงอ่ะในเมื่อโค้ชบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคิดเรื่องแพ้ชนะเลย
2: ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนจะคิดในแง่เดียวคือมองในแง่เดียวว่าต้องชนะคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพออยู่นี่นานๆเนี่ยมันก็จะไปอย่างหวานไปตากแดด

0: หว่านปุ๋ยหรือหว่านข้าวมันร้อนมากไงร้อนโอ้ยหว่านแล้วก็เห็นเพื่อนหรือว่าคนอื่นไม่ได้ทํากับเราหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในร่มไม้ที่มันร่มๆเย็นนั่งกินอะไรหัวเราะกันนี่ฮะเราก็นึกว่าตรงนั้นมันต้องเย็นมากเลยแล้วตรงนี้เราจะอยู่ทําไมท้อก็อยากจะไปมันก็ร้อนหนักกว่าเก่าเพราะจิตใจเรามันร้อนแต่สอนให้เด็กเนี่ยคุมให้มันว่างเปล่าในขณะที่เราทําให้มันเย็นให้มันสบายใจให้ข้างในมันสบายถึงภายนอกจะร้อนแต่ข้างในเนี่ยเราไม่คิดที่จะหลบเข้าไปในร่มให้สู้กับปัญหาตรงนั้นโดยที่แบบไม่เหมือนไม่ได้สู้เหมือนอยู่ว่าง
1: แนวคิดนี้นี่มันต้องเป็นแนวคิดที่โค้ดได้มาจากการจบหลักสูตรอะไรสักอย่างแน่เลยไม่ทราบว่าโค้ดจบจากประเทศอะไรครับ
0: แย่จังป .6 ป .6 เกือบไม่จบ
1: ป .6 เกือบไม่จบด้วย
0: เกือบไม่จบ
1: อย่างนี้ต้องไปเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเรียนเสริมอะไรแน่เลยใช่ไหมครับ
0: แม่ทำนาทำซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ซ่อมมอเตอร์ไซค์ทำนา
0: ทำนาอะไร
2: นี่มาเป็นโค้ชได้ไงครับเนี่ย
0: เขาเรียกกันเขาเรียก
1: อ๋อ
0: เขาก็เรียกไปตามเรื่อง
1: อ๋อคือเขาคนอื่นเขาก็เรียกว่าเป็นโค้ชเป็นโค้ชใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: คืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้รับชื่อเนี้ยมาจากคนรอบข้าง
0: คนรอบ
1: แล้วก็คนที่นับถือเราเขาก็เลยยกย่องให้เป็นโค้ช
0: ประมาณนั้น
1: แหมอันนี้ผมว่าเยี่ยมกว่าปริญญาไหนๆครับโค้ชหันมาเป็นผู้สอนหันมาเป็นโค้ชได้ยังไงครับ
0: พอดีมันมีช่วงต้นเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่อะไรเราก็จะขี่แข่งกับคนนู้นคนนี้หรือว่าขี่แล้วสุดท้ายไปเจอเพื่อนชาวเยอรมันที่แบบไม่รู้จักกันก็มาท้าตอนนั้นไม่รู้จักกันตอนหลังก็มาแข่งก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าขี่กันอยู่เนี่ยอาจจะอุบัติเหตุหรือตายเราต้องออกกำลังนิดหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปซื้อจักรยานมาเก่าๆญี่ปุ่นอะไรคัน2005มาขี่กันพอซื้อมาได้คนละคันทีนี้ก็เริ่มจะดวลกันแล้วท้ากันก็จาก5กิโลเป็น10กิโลแล้วต่อมาก็จากราชบุรีไปชะอำจากราชบุรีไปกาญจน์หลังๆก็ราชบุรีเชียงใหม่ปั่นกันกี่วันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มละในระหว่างนี้มันก็เหมือนสะสมเรื่องทางด้านความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆแล้วก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันเอาขวดปาการเต็มเกลื่อนถนนเนี่ยมันก็เกิดแบบคือชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตอยู่ตอนที่อยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่กับตัวเองพอเราเห็นว่าเด็กมันเกเรอย่างนี้ประกอบกับเราเจอเองประกอบกับเราได้ปั่นจักรยานทางไกลซึ่งปั่นกันเนี้ยพอเรามารวมกันปุ๊บเราคิดว่าเออเราน่าจะเอาดัดสันดานว่างั้นน่ะเด็กไอ้พวกนี้สักหน่อยนึงทำยังไง
1: โค้ชช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีเคสไหนหรือว่ามีเด็กคนไหนไหมครับที่อาจจะมีปัญหามากที่ผ่านมือโค้ชมา
0: เอาคนที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นที่ติดทีมชาติ
1: ครับผม
0: ไอ้ตอนนี้ก็จะติดเกมมากเกมคอมพิวเตอร์ก็คือแบบจะมีเงินเท่าไรหรืออะไรยังไงจะไม่หลับไม่นอนก็จะไปหนีเที่ยวติดเกมแล้วก็ไปอยู่ในแวดวงของเพื่อนที่แบบติดยาปัจจุบันก็ติดทีมชาติไปเลย
1: จากติดเกมกลายเป็นติดทีมชาติเลยนะครับ
3: ตอนแรกเริ่มแรกก็แข่งกีฬาเรียนเลยครับก็เห็นมันมีงานใกล้บ้านด้วยครับก็ลองไปแข่งดูอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มปั่นจักรยานเทือกเขาก่อนนะครับเป็นแบบวิบากอะไรเงี้ยครับก็ไปปั่นดูก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างที่5ที่6อะไรประมาณนี้ครับก็แข่งมาเรื่อยๆครับแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นก็ไปคัดภาคแล้วก็ไปแห่งชาติอะไรเงี้ยครับในตอนนี้ครับน้องก็เขาบอกว่าชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วตอนนี้ครับมันอยู่ที่เราจะควบคุมตัวเองได้ขนาดไหนครับสิ่งสำคัญคือโลกใบนี้มากกว่าครับเราต้องทำอะไรให้กับโลกใบนี้มากกว่าถ้าเราไปห่วงเรื่องชัยชนะมันก็เป็นเรื่องของตัวเองแต่โลกนี้คือส่วนรวมที่เราต้องรักษามันไว้ครับ
4: ได้ดีไหมชอบมาอยู่ที่นี
5: ่ชอบครับ
4: มาเองหรือว่าโดนบังคับมา
5: ขอแล้วเขามาชวนก็ลองมาดูวันนี้ก็ติดอยู่นี่ก็ทุกวัน
1: โค้ชทำแบบนี้ครับเอาเด็กๆเข้ามาอบรมขัดเกลาแบบนี้กี่ปีแล้วครับ
0: ปีนี้เป็นปีที่11
1: ปีแล้ว
0: 11ปี
1: ผมขออนุญาตถามหน่อยครับว่าทำอย่างเงี้ยมันโหเห็นจักรยานเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วก็เด็กตั้งหลายคนต้องกินต้องใช้คือโค้ชเอาตังค์มาจากไหนครับ
0: จริงๆแล้วตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนถ้ามันเป็นระบบนะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนของจักรยานนี่ก็จะมี

0: จิตใจดีถ้ามีคนอย่างนี้เยอะๆดีแกก็จะพูดถึงคุณค่าที่เราทำแกก็จะสนับสนุนเรื่องจักรยาน
1: คือมีสปอนเซอร
0: ์เหมือนสปอนเซอร์สปอนเซอร์ทั่วไปก็จะพูดถึงผลงานแต่แกพูดถึงคุณค่าง้อทำไปมีเนี่ยเขาเรียกว่าคุณค่าทำไปประมาณนี้แต่แกก็จะพูดเชิงอ้อมมึงอะไรมั่งแล้วก็หางานคือง้อทำสนามให้คนทั้งประเทศได้ขี่ฟรีไหมเอานะเดี๋ยวจ่ายค่าทำสนามไปดูสิเอาเด็กไปช่วยกันทำแล้วก็ให้คนทั้งประเทศมาขี่ฟรีแล้วก็ไปเป็นไกด์ด้วยพาในการขี่หัดขี่ตั้งแต่ A ง่ายหน่อย B ยากขึ้น C เป็นระดับการแข่งขันลองดูสิไปทำสนามอ่ะเขาก็จะจ่ายช่วยตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ค่าน้ำค่าไฟของการดูแลที่นี่นั่นคือส่วนนั้นด้วย
2: คือจริงๆเจอโค้ชเงาะประมาณ5น่าจะประมาณ5ปีก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมก็ง่ายๆแบบเนี้ยเขาก็เหมือนคนขี่จักรยานคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเขาทำเป็นโครงการว่าเอาเด็กที่มันติดยาบ้างเด็กติดเกมเด็กเกเรอะไรพวกเนี้ยมาอยู่ที่บ้านแล้วก็สอนให้ขี่จักรยานทำเป็นทีมจักรยานเล็กๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตามไปดูเขาที่บ้านไงมันก็เป็นที่เขาบอกจริงเขาก็ไม่ได้ขออะไรนะเพียงแต่ผมฟังดูว่าอยากสนใจโปรเจกต์นี่มันก็เข้าท่าดีผมก็ถามว่าทำแล้วเนี่ยมันได้อะไรมั่งเขาบอกว่าไม่ได้อะไรอ่ะทำแล้วได้ความสบายใจผมก็เลยมองก็เลยคิดว่ามันยังมีคนอย่างนี้อยู่ด้วยอ่ะเพราะแรกๆผมเจอแกก็เหมือนกับว่านี่มันเพี้ยนหรือเปล่าแปลกๆคนนะที่ไปช่วยก็เพราะว่าอยากช่วยคือการที่คนงอเข้าเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการเหมือนที่บอกไงการทำคนนี่เป็นคนเนี่ยเหมือนกับการทำบุญคนที่ไปเป็นคนแล้วเขาไปทำดีต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ได้ผลบุญนั้นด้วย
1: อีกส่วนหนึ่ง
0: คือส่วนหลักก็คือเราทำนาเด็กพวกนี้เขาก็พอมาถึงนี้ก็คือจะต้องไปทำนาเหมือนที่พูดกันตอนแรกก็คือต้องไปทำนาปลูกผักด้วยวิธีคิดของตัวเองว่าจะทำอะไรบ้างจะต้องคิดยังไงบ้างซึ่งจริงๆมันไม่ง่ายมันใช้เวลาหลายปีบางคนหลายปีเพิ่งจะคิดได้อ
1: ันนี้ก็คือหลักๆก็คืออยากจะให้เด็กคิดได้คือไม่ต้องไปบังคับเขาว่าต้องปั่นกี่โลนะต้องวันนี้ต้องโหไม่ต้องถึงขนาดแบบขับมอเตอร์ไซค์ตามเอา
0: อันนั้น
1: เอาแส้เคี่ยนแบบว่าเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนั้นมันไม่ได้คนได้เครื่องจักรอันนี้ได้คนคือคนทั่วไปเนี่ยมันไปคิดว่าอย่างเงี้ยก็ไปสู่ความเป็นเลิศก็ถูกความเป็นเลิศของคนแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับโลกมันมีประโยชน์สำหรับคนใช่อาจจะเป็นเก่งกล้าสามารถทำผลงานให้คนกับคนแต่ว่าลืมไปแล้วว่าคนต้องกินทุกอย่างที่ขึ้นจากพื้นเราต้องมีความกตัญญูต่อพื้นไม่ใช่ต่อคนคนละเรื่องการที่เรามีความกตัญญูต่อโลกเนี่ยโลกจะคืนความร่มเย็นสู่คนมันง่ายแต่ว่าคนไปเอาแต่ก็ไปผ่านทรัพยากรโลกโดยคิดถึงว่าจะเอาอย่างเดียวสร้างปลูกทับที่ขึ้นของเขาประมาณนี
3: ้ที่แล้วมาเนี่ยนะมันไม่มีจะกินจะใช้แต่ก็ต้องทำเพราะว่าคิดไปถึงว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งทำความดีได้ก็ให้ทำเท่าที่จะทำได้อะนะก็เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยก็พยายามทำลำบากก็ทนคือลูกเขาทำดีก็ดีแล้วภูมิใจที่เรามีลูกดีอะนะเขาไม่ได้ไปทำให้เดือดร้อนหรือว่าเกเรอะไรเงี้ยเขาทำงี้ก็เป็นความคิดที่ดีก็ช่วยเขาบางครั้งไม่มีนะเขาไม่มีเราก็รู้เราก็ไม่อยากจะบอกเราก็ทนเนาะแบบไปยืมไปกู้อะไรเงี้ยไม่มีใครก็ช่วยไงแต่นี่ก็ช่างเถอะเราทำความดีเดี๋ยวเราชีวิตเราไม่รู้จะอยู่ไปนานเท่าไหร่เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย
1: โอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนนะครับจะให้ดำนาจะให้ไปเกี่ยวข้าวยังไงได้หมดครับวันหนึ่งนี่ให้ผมทำอะไรดีมั้งครับ
0: ทั่วๆไปเนี่ยเราไม่คิดถึงเงินไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ยเราจะทำอะไรดีต้องคิดเองนะไม่ต้องเร่งคิดไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรแบบสบายใจว่าจะทำอะไรดีแล้วก็ที่บ้านก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยมีอย่างที่เห็นเนี่ยไปสามารถดูได้ด้วยตาแล้วก็คือเราลืมทุกอย่างที่เป็นเราเราอยู่ตรงนี้เราคิดว่าเราจะเริ่มทำอะไรดีให้คิดด้วยตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้น
1: โอเคครับท่านขอบคุณโค้ชมากเลยนะคร
0: ับผมครับ
1: เดี๋ยวผมจะไปค้นหาตัวเองแล้วก็ไปคิดซิว่า ทำอะไรดีโอเคขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ถ้างั้นพาพี่ไปเที่ยวหน่อยพาพี่ไปทัวร์แถวนี้หน่อยว่าในที่นาเนี่ยแล้วก็ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างกำลังทำอะไรอยู่ได้ไหมพาพี่ไปดูหน่อย

0: ื่องผลผลิตต่างๆนะครับที่น้องๆเขาได้เนี่ยนะครับก็เอามารับประทานกันนะครับน้องๆก็จะเห็นคุณค่าของการทำงานแล้วว่าทำงานหนักแล้วเนี่ยก็ได้ผลผลิตมารับประทานนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของการออมต่างๆด้วยนะครับอันนี้มีเรียกว่ามีตำนานเล่าขานยังไงบ้างจักรยานคันนี
1: ้คันนี้ก็ไปแข่งจักรยานชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปแข่งทัวร์อบิติบิอะไรเนี่ยที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ทัวร์รายการใหญ่ๆที่โคเอเชียด้วยนะครับ
0: โอ้โหเรียกว่าคันนี้นี่ออนทัวร์มารอบโลกแล้วไปถึง อะไรนะโคเอเชียอะไรบุตบุยเนี่ยเมื่อกี้อะไร
1: แคนาดาบิตบีคร
0: ับ อ๋อโอเคแคนาดาใช่ไหมโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วนะคันนี้

0: ไปเนี่ยเราปั่นความเร็วประมาณเท่าไหร
1: ่40กว่า45 46อะไรประมาณเนี้ย
0: 45ไหนๆวันนี้มาปั่นกับทีมชาติพี่นะต้องขอประลองฝีมือซะหน่อยแล้วกับทีมชาตินะพี่ต่อให้แล้วกันน้องอายุเท่าไหร
1: ่19ครับ
0: 19แล้วน้องวี
1: 20ครับเจ20ครับ
0: 19 20พี่ต่อให้เลย30เดี๋ยวต้องมาลองประลองกันหน่อยแล้วทีมชาติมีแค่ไหนจัดมาแล้วพร้อมนะอันนี้ก่อนไป
2: นอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้วการขี่จักรยานมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองด้วยนะครับเพราะว่าสมองจะทำงานร่วมกับสายตาในขณะออกแรงปั่นก็จะใช้สมองส่วนควบคุมการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายซึ่งทั้งหมดจะทำงานสอดประสานกันครับ
0: มาเรียบร้อยแล้วครับโค้ช
3: เป็นยังไงบ้างลอง
0: ต้องถาม
3: เราเป็นยังไงบ้าง
0: ต้องถามครูฝึก
3: สอง
0: นะครับ
4: ยังมือชีพเลย
3: ว้าโอ้อันนี้พื้นฐานดีแล้วไงอีกแล้วไง
4: ก็สอนเทคนิคนิดหน่อยก
3: ็เรื่องเกี่ยวกับ
4: แบบขาชิด
3: ยังบานนิดนิดหน่อยพวกนี้ไม่ธรรมดาอันนี้แสดงว่ามีพื้นฐานใช้ได
0: ้พอจะแบบว่าแบบเป็นลูกศิษย์รับเข้าไป
3: โอ้ยอันนี้สบาย
0: ปั้นผมให้เป็นทีมชาติได้ไหมครับ
3: โอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
0: มีหวังมีหวังนะ30นี่ยังไม่สายนะครับ
3: อ๋อยัง
0: โอ้โหแล้วนี่โค้ชกำลังจะไปไหนกันคร
3: ับ ก็นี่ออกซ้อมปกติ
0: อ๋อนี่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะ
3: ถึงเวลา
0: อ๋อโอเคฮะถ้างั้นวันนี้นี่แบบโอ้โหผมได้ความรู้เต็มอิ่มเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
3: ครับ
0: และยังไงก็เรื่องราวการปลูกฝังดีๆการสอนดีๆแบบนี้เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยสนับสนุนอีกแรงนะครับ
3: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะยังไงก็ซ้อมให้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแอบซุ่มซ้อมเดี๋ยวจะเจอกันนี่เลยคราวหน้าเนี่ยต้องเป็นทีมชาติให้ได้โอเคไปก่อนครับ
3: สวั
0: สดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ถีบไปครับถีบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ชีวิตเราต้องไปข้างหน้านะครับน่าดีใจที่มีคนอย่างโค้ชเงาะที่อยากจะเห็นเด็กในชุมชนมีอนาคตที่ดีอยากให้สังคมดีขึ้นช่วยกันถีบนะครับสำหรับวันนี้ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: บทแบบนี้เป็นข้อหนึ่งทดสอบเรื่องความเรื่องการเอาชนะตนก็คือหมายถึงว่าเราไม่ไปตามเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเอาชนะอันนี้ถือว่าแพ้ตัวเองละเพราะเรายอมให้ความอยากที่อยู่ในตัวมันขึ้นมาความระแวดระวังรอบข้างมันไม่มีนึกออกไหมคนที่คิดร้ายมันก็มีคนที่คิดดีมันก็มีบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านคนให้ออกว่านี่เขารออะไรเขาเป็นยังไงคือไอ้สองข้อเนี่ยสำคัญข้อแรกก็คือการระมัดระวังตัวในการที่จะดูคนให้ออกว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนหลักสำคัญเนี่ยคือต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอ้ยมามึงมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบห้ามหันกันอ่ะครั้งนี้แพ้ข้างหน้าชนะข้างหน้าชนะครั้งนี้แพ้มันก็จะเล่นกันไม่เลิกแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมรัฐธรรมร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

างสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดี

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ

สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษา

ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวัคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองค์

มนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกลศรีวัดพระยาหยางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขลาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทั้งนี้ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้า

กราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: กรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกับเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิ

ดูท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหมเมียวอ่ะน่าอายจะตายน่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าข้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำข้อหมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลา

เราลงมือปฏิบัติธรรมเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่ง

ของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้งส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมต

ตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตรา

0: อาจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาแต่อยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแตงดองแตงดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะ คำแรก

ุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคำนี้อ่านง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออ่างค่ะหมุนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะออโอค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเนอขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนอนกลงไปด้านล่าง

0: ฟังค่ะโอ้โอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอโอค่ะคุณผู้ชมอโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็มางานแต่งดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอี
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
1: ่บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือพาลูกผู้ทำอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
2: ลาสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
2: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: เจ้าหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั้นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได้เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนำคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันไหมเนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์รายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่ง

0: ขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคําศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคําว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคํานึงนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าลาวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้แยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก็ค่ะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยนะคะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแยงหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่จะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจะมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรต์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมาลายูของประเทศอังกฤษเพื่อส่งเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมาลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้น

ก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี Head of State แต่ Head of State ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90% นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่

0: พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตโนแมนแลนด์ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10 มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นเขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนไหมจะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ border หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่เข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไป ั๊มตาที่รัฐไปลักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายใน

0: นี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกับการทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจาก
ทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจากกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟ

0: ไปปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพารามาเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว4ล้าน5แสนตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการ

0: ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างนึงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั้
1: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะคร
0: ับ
1: อันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
0: ้
1: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับ อาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
0: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลใน

ภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

0: การทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
1: ก็ต่างกันมากนะครับ
0: คือ
1: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
0: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
1: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
0: ์
1: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
0: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
1: สำนักงานเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
0: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตและมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่

0: LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนน
1: ะครับเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อนนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับ ก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็ทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกอัครทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะ ก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้

0: ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่นั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีมากคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองมาจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียน

0: ผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุ้นยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเชนโต
3: เชนโตเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: จอยโยโกอิทีมของน้ำจอยน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะอะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลอะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เออคอมพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คอมพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
2: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ
2: ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ

0: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนเพื่อน
2: ว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
2: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: จอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆของประเทศ
2: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยว
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ๋อนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยล่ะ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
4: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต
4: ่ออายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติ

0: ของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
1: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะฮะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอะ
0: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมนะมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
1: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
0: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
2: เนซ่าผมเจอแล้วเว้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
4: จอมโจรมายากล
0: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แร่ไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
1: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
0: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชแวบแฮบอ้าวเอ้ยคืนหายไปไหนเนี่ยเย้ย
1: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
0: รีบไปกันเถอะตะวัน
5: ท่องโลก10+1

0: เฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศเราเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: ดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเย้ยโอ้ยอายโอ้โหเย
1: ้ลาก่อนประเทศลาว
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่จะได้เพิ่มขึ้น
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียน

0: ู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
1: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดครับก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนครับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
2: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
3: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
4: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
5: แกงเขียวหวานค่ะ
4: ก๋วยเตี๋ยว
5: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
6: อร่อยไหมอ
5: ร่อยค่ะ
4: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
7: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
8: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
9: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
10: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นเองครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
11: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำอย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราต้องเดินทางไปต่างแดนที่พักหรือโรงแรมคือสิ่งแรกที่เราต้องค้นหาถ้าที่พักไม่ดีทริปนั้นก็อาจจะทำให้เราเซ็งไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นเรื่องที่พักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือกสรรให้ดีค่ะเพื่อความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเราค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาเราไปเลือกโรงแรมที่พักในเวียดนามกันใครอยากพักแบบไหนโรงแรม5ดาวเกสต์เฮาส์กริ๊บเก๋หรือว่าห้องเช่าราคาถูกเรามีไว้ให้เลือกทุกแบบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับคำศัพท์และก็รูปประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมในภาษาเวียดนามน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกันก่อนเลยก่อนอื่นผมจะขอเริ่มต้นที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทห้องพักกันก่อนเริ่มต้นที่คำว่าโรงแรมคำว่าโรงแรมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแคกซานแคกซานคราวนี้เราอยากจะบอกว่าเป็นโรงแรม1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็เอาตัวเลขและตามด้วยคำว่าซาวตัวอย่างเช่นแคกซานหมดซาวก็คือโรงแรม1ดาวแคกซานไฮซาวแคกซานบาซาวแคกซานโบนซาวแคกซานนำซาวก็คือโรงแรม5ดาวต่อมาคำว่าเกสต์เฮาส์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหย่าแคกหย่าแคกส่วนคำว่าห้องเช่าคือคำว่าหย่าหงี่หย่าหงี่ต่อมาคำว่าห้องคำว่าห้องคำเดียวภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองฟองต่อมามาดูห้องพักเตียงเดี่ยวบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเดินฟองเดินส่วนห้องพักเตียงคู่ใช้คำว่าฟองโดยฟองโดยโดยแปลว่าคู่ต่อมามาดูห้องสแตนดาร์ดบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเตียวจวนฟองเตียวจวนต่อมาห้องสุพีเรียนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างจุงฟองห่างจุงต่อมาห้องดีลักภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างซางฟองห่างซางและห้องสวีทแพงสุดภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองกาวเกิบฟองกาวเกิบทั้งนี้ประเทศเวียดนามก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมาะสำหรับการเดินทางไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทห้องพักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกถามห้องพักในโรงแรมกันบ้างขอเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่ว่าแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะ

โรงแรมมีห้องว่างไหมครับว่างไหมค่ะหรือหากท่านผู้ชมอยากจะถามอีกรูปแบบหนึ่งสามารถถามได้ว่าแค็กซานก่อนฟองคงอะแค็กซานก่อนฟองคงอะโรงแรมยังเหลือห้องไหมครับไหมคะและหากเราอยากจะบอกว่าเราจะเอาห้องพักประเภทนี้เราสามารถพูดได้ว่าจอโตยเทวตามด้วยจำนวนห้องพักและตามด้วยชื่อห้องพักเช่นฟองเดินฟองโดยนะฮะฟองเดินคือห้องเตียงเดี่ยวฟองโดยห้องเตียงคู่หรือฟองเตียวจวนห้องสแตนดาร์ดฟองห่างจุงห้องสุพีเรียฟองห่างซางห้องดีลักคราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจมากขึ้นจอโตยเทวโหมดฟองห่างซางฉันขอเช่าห้องพักดีลัก1คืนและหากท่านผู้ชมอยากจะทราบราคาต่อคืนท่านผู้ชมสามารถถามได้ด้วยว่าโหมดเดมสาบาวเหนียวโหมดเดมสาบาวเหนียว1คืนหรือว่าคืนละเท่าไหร่นะฮะความหมายของมันจอโตยเทวไฮเดมจอโตยเทวไฮเดมฉันขอเช่า2คืนต่อมาเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในโรงแรมที่เวียดนามกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมเวียดนามเนี่ยมีบริการมากมายหลากหลายเหมือนบ้านเราเราไปเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่มักจะเจอกันบ่อยๆกันดีกว่าคำแรกเตียบเติ้นเตียบเติ้นแปลว่าประชาสัมพันธ์เงินเวียนเงินเวียนแปลว่าพนักงานหน่วยเจอหน่วยเจอคำนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คือแม่บ้านแต่ในที่นี้แปลว่าพนักงานทำความสะอาดต่อมาโหลยวาวโหลยวาวแปลว่าทางเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่าโหลยซาโหลยซาแปลว่าทางออกโหลยซาเขินกึบโหลยซาเขินกึบแปลว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟเติงเติงแปลว่าชั้นหย่าห่างหย่าห่างแปลว่าพักตาคารฟ่องอันฟองอันแปลว่าห้องอาหารหรือห้องรับประทานอาหารบาร์มีความหมายแน่นอนว่าบาร์ต่อมาจัดหล่าจัดหล่าแปลว่าซักรีดคำว่านวดภาษาเวียดนามใช้คำว่ามาสซามาสซาต่อมาคำว่าฝากของใช้คำว่ากุยโดกุยโดคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าหมางหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่อมาคำว่าเบื่อสางเบื่อสางแปลว่าอาหารเช้าฟิตเนสภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเติบซีมหรือฟ่องเติบเถหิงก็ได้ต่อมาคำว่าสระว่ายน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่เบยเบ่เบยแต่ถ้าไปว่ายน้ำก็คือดีเบยต่อมาห้องอาบน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องต๋ำฟ่องต๋ำสุขขาฟ่องเวซิงฟ่องเวซิงบันไดเกิลทางเกิลทางลิฟต์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าทางไหมทางไหมและที่จอดรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าโจโดแซโจโดแซคราวนี้เรามาดูรูปประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโรงแรมกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าโรงแรมนี้มีอันนั้นอันนี้ไหมสามารถถามได้ว่าเออแค็กซานกอตามด้วยสถานที่หรือว่าบริการหรือว่าสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงตัวอย่างเช่นเออแค็กซานก๋อเบ่เบยคงเออแค็กซานก๋อเบ่เบยคงที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำไหมเออแค็กซานก๋อโดแซคงเออแค็กซานก๋อโจโดแซคงที่โรงแรมมีที่จอดรถไหมนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้อยู่บ่อยครั้งอาทิเช่นเออเดยก๋อเบื่ออันสางคงเออเดยก๋อเบื่ออันสางคงที่นี่มีอาหารเช้าไหมทางไหมเออเดวทางไหมเออเดวทางไหมเรียนไปเมื่อกี้ทางไหมแปลว่าลิฟลิฟอยู่ที่ไหนจองฟ่องก๋อหม่างคงเซยคงหรือสามารถเปลี่ยนคำว่าหม่างคงเซยเป็นคำว่า Wi-Fi ก็ได้มีความหมายว่าภายในห้องมี Wi-Fi ไหมโตยฝ่ายจ่าฟ่องลุกเหมยเซอโตยฝ่ายจ่าฟ่องลุกเหมยเซอฉันต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงจ่าฟ่องแปลว่าเช็คเอาท์โตยเกยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงโตยเกยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงฉันฝากกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้ไหม

Làm ơn mang hành lý lên phòng cho tôi. Làm ơn mang hành lý lên phòng cho tôi. กรุณาหรือโปรดเอากระเป๋าขึ้นห้องให้ฉันหน่อยคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมมักจะเจอบ่อยๆเวลาอยู่ในห้องพักกันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าระเบียงภาษา

สาเวียดนามเรียกว่าตีวีตีวีรีโมทภาษาเวียดนามใช้คำว่าเดี่ยวเคียนเดี่ยวเคียนต่อมาตู้เย็นรวมกันเลยง่ายๆตู่แหล่งตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นคำต่อมาเดี่ยนทวายเดี่ยนทวายแปลว่าโทรศัพท์ตู่กวนอ้าวตู่กวนอ้าวตู่แปลว่าตู้กวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าจึงแปลว่าตู้เสื้อผ้าบานฝนบานฝนแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งแดนบานแดนบานคือโคมไฟหล่อ V2 หล่อ V2 คือไมโครเวฟเอ๋มเนื้อเอ๋มเนื้อคือกาต้มน้ำไหมต่ำเนื้อหนองไหมต่ำเนื้อหนองขอแปลตามตัวไหมแปลว่าเครื่องต่ำแปลว่าอาบน้ำเนื้อน้ำหนองร้อนมีความหมายว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองโบนต่ำโบนต่ำแปลว่าอ่างอาบน้ำไหมเสยต๊อกไหมเสยต๊อกแปลว่าใดเป่าผมเซื่องเซื่องแปลว่าเตียงจันจันคือผ้าห่มโกยโกยคือหมอนซาฟองซาฟองคือสบู่เซลโกยเดลเซลโกยเดลคือยาสระผมแกมแดงจางแกมแดงจางแปลว่ายาสีฟันบานจ่ายแดงจางบานจ่ายแดงจางแปลว่าแปรงสีฟันและหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าในห้องพักมีสิ่งของสิ่งนั้นไหมก็สามารถใช้รูปประโยคเดียวกับเรื่องการถามสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือใช้คำว่าจองฝ่องก๋อในห้องมีตามด้วยชื่อสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงที่ปิดเป็นคำถามตัวอย่างเช่นจองฝ่องก๋อไหมเสยต๊อกคงจองฝ่องก๋อไหมเสยต๊อกคงในห้องมีใดเป่าผมไหมจองฝ่องก๋อไหมติ๋งคงจองฝ่องไหมติ๋งคงในห้องพักมีคอมพิวเตอร์ไหมไหมติ๋งคือคอมพิวเตอร์และหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรสามารถพูดได้ว่าจอโตยซินพูดง่ายๆตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่นจอโตยซินเอ๋มเนื้อจอโตยซินเอ๋มเนื้อฉันขอกาต้มน้ำหรือถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดได้ว่าจอโตยโดยกายจันเหมยจอโตยโดยกายจันเหมยโดยแปลว่าเปลี่ยนดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าฉันขอเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่วันนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกกันไวยากรณ์แรกของวันนี้นั่นคือเรื่องคำกริยาบอกทิศทางได้แก่คำว่าซาแปลว่าออกวาวแปลว่าเข้าเลนแปลว่าขึ้นสวงแปลว่าลงเวแปลว่ากลับเดนหรือว่าเตยมีความหมายว่าถึงหรือมาถึงซางแปลว่าข้ามหรือว่าข้ามไปกวาแปลว่าผ่านหรือแปลว่าข้ามหลายแปลว่ากลับมาหรือว่ามาตัวอย่างเช่นนำเซาโตยแสซางหมีนำเซาโตยแสซางหมีปีหน้าฉันจะข้ามไปที่อเมริกาหรือว่าไปที่อเมริกานั่นเองแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดน้องคนนั้นเพิ่งจะลงไปชั้นหนึ่งนอกจากนี้คำกริยาช่วยบอกทิศทางยังสามารถใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเหมยเวเดนยาแองเอ๋ยเหมยเวเดนยามีความหมายว่าพี่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านจีเอ๋ยดีวาวยาจีเอ๋ยดีวาวยาสังเกตดีกับวาวอยู่ด้วยกันได้มีความหมายว่าพี่เขาเข้ามาในบ้านจากเรื่องกริยาบอกทิศทางแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการใช้คำบุพบทซาเลนดีไลอีกรอบซาเลนดีไล4คำนี้ใช้เพื่อแสดงผลของกริยานั้นๆคำว่าซากับคำว่าเลนใช้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความหมายในเชิงบวกตัวอย่างเช่นแดบซาแดบซาแปลว่าสวยขึ้นแขวซาแขวซาแปลว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงออกนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีจังซาจังซาแปลว่าขาวออกหรือว่าขาวขึ้นกาวเลนกาวเลนแปลว่าสูงขึ้นเจ่าเลนเจ่าเลนแปลว่ารวยขึ้นเหลินเลนเ
เหลินเลนแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้น

ราวนี้เรามาดูคำว่าดีกับคำว่าหลายบ้างใช้แสดงถึงพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่าลดลงมีความหมายในเชิงลบหมดเลยตัวอย่างเช่นเสวดีเสวดีแปลว่าแย่ลงจาดีจาดีแปลว่าแก่ลงแดนดีแดนดีแปลว่าดำลงแหบหลายแหบหลายแปลว่าแคบลงแบหลายแบหลายแปลว่าเล็กลงและสุดท้ายจมหลายจมหลายแปลว่าช้าลงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยมักจะสับสนเวลาเรียนภาษาเวียดนามเพราะจะพบว่าคำว่าให้ในภาษาเวียดนามมีหลายคำมากและไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำว่าให้ในภาษาเวียดนามผมขอยกมา3คำที่คนไทยมักจะสับสนกันบ่อยๆคำแรกคือคำว่าจอคำที่2คือคำว่าตังและคำที่3คือคำว่าเบียวทั้งจอตังเบียวคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลยแต่จะใช้แตกต่างกันมาเริ่มที่คำว่าจอคำว่าจอมีความหมายว่าให้เป็นการให้แบบทั่วๆไปใช้กับคนที่มีอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าได้ตัวอย่างเช่นจิจอแอมไก่เอ๋ยจิจอแอมไก่อ๋าวเหมยพี่ให้เสื้อใหม่แก่น้องต่อมาคำว่าตังออกเสียงตามตังตังเป็นการให้ที่แสดงถึงความรักและความเคารพหรือเป็นการให้ในกรณีพิเศษเช่นการให้ของขวัญการให้ของสัมมนาคุณต่างๆหรือการแถมสินค้าต่างๆตัวอย่างเช่นกอนตังแมหมอนกว่าซิงเหยดในอะกอนตังแมหมอนกว่าซิงเหยดในอะลูกให้ของขวัญวันเกิดนี้แก่แม่ครับหรือว่าแม่ค่ะก็ได้ต่อมามาดูการให้แบบที่3คือคำว่าเบียวคำว่าเบียวเป็นการให้ด้วยความเคารพและสุภาพนิยมใช้กับการให้สิ่งของแก่ผู้อาวุโสตัวอย่างเช่นเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำอะเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำอะหลานขอมอบหลานมอบปฏิทินปี2015ให้แก่คุณปู่ครับคุณปู่ค่ะต่อมาเรามาดูการใช้โครงสร้างประโยคกลางจุดๆกลางจุดๆมีความหมายว่ายิ่งจุดๆยิ่งจุดๆนะฮะใช้สำหรับเชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางที่จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นแอมไหนกลางเหลินกลางซิงแอมไหนกลางเหลินกลางซิงน้องคนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซิงแปลว่าน่ารักต่อมามาดูอีกตัวอย่างแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดพี่ทำงานยิ่งเร็วยิ่งดีจิกลางอันกลางแบวจิกลางอันกลางแบวพี่ยิ่งกินยิ่งอ้วนต่อมาเป็นเรื่องของการใช้คำสันธานจอจุดๆมาหรือว่าเนนก็ได้แล้วก็จุดๆไปใช้เชื่อมประโยคเหตุและผลโดยคำว่าจอจะวางขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกถึงสาเหตุส่วนหลังคำว่ามาหรือคำว่าเนนจะบอกถึงผลนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกกันจอแอมเจยมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบจอแอมเจยมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบเนื่องจากน้องตื่นสายทำให้น้องจึงมาถึงห้องเรียนไม่ทันจอแองคงดีดอนแม่มาแม่ฝ่ายบัตตักซีเวจอแองคงดีดอนแม่มาแม่ฝ่ายบัตตักซีเวเนื่องจากพี่ไม่ไปรับแม่ทำให้แม่ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาจอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายจอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายเนื่องจากอากาศร้อนมากทำให้พี่เขาไม่ออกไปข้างนอกนอกจากนี้คำว่าจอยังสามารถใช้เป็นคำบุพบทที่มีความหมายว่าโดยได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแนมเหนืองนี้ทำโดยแม่ก็คือแม่เป็นคนทำโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดรถยนต์คันนี้ผลิตโดยญี่ปุ่นเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฉันหรือหมายความว่าฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เองต่อมาดูการใช้คำว่าก่อและคำว่าก่อนคำว่าก่อมีความหมายว่ามี

0: ช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเรามีสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นโตยก๋อนำจำหงินดงโตยก๋อนำจำหงินดงฉันมีเงิน500,000ดงโตยก๋อไฮกายไหมติ๋งโตยก๋อไฮกายหมิงฉันมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนั่นเองซาดิ่งโตยก๋อบาเหงื่อยซาดิ่งโตยก๋อบาเหงื่อยครอบครัวฉันมีบาเหงื่อยมี3คนคำว่าก่อนมีความหมายว่าเหลือใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเหลือสิ่งนั้นๆอยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ทำกระทำสิ่งนั้นๆไปแล้วตัวอย่างเช่นเออหย่าก่อนโดอันสี่คงเออหย่าก่อนโดอันสี่คงที่บ้านเหลือของกินอะไรไหมหย่าแองก่อนโกกาคงหย่าแองก่อนโกกาคงที่บ้านพี่เหลือโกกาก็คือน้ำโคกไหมคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีคำว่าก่อและคำว่าก่อนร่วมกันอยู่แองนามก่อหมดจำบาทแองเอ๋ยมัวหมดบาทหูเตียวนำเมยบาทแองเอ๋ยก่อนนำเมยบาทมีความหมายว่ายังไงพี่นามก๋อก็คือพี่นามมีเงิน100บาทพี่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามราคา50บาทพี่เขาก่อนก็คือพี่เขาเหลือเงินอีก50บาทเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้คำว่าตุยออกเสียงตามตุยถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ออกตะหวีแล้วมารวมกันก็จะเป็นตุยนะฮะมีความหมายว่าแล้วแต่เช่นจิหมวนเอ่อฟองหนาวจิหมวนเอ่อฟองหนาวพี่อยากอยู่ห้องไหนตุยแอมจิเอ่อฟองหนาวกุ๋งเดือกตุยแอมจิเอ่อฟองหนาวกุ๋งเดือกแปลว่าอะไรแล้วแต่น้องพี่อยู่ห้องไหนก็ได้บานหมวนอันสี่เอ่อห่างไหนก่อรัดเหนียวหมอนอันงอนเดยบานหมวนอันสี่เอ่อห่างไหนก่อรัดเหนียวหมอนอันงอนเดยแปลว่าเพื่อนต้องการกินอะไรที่ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานแปลว่าอะไรเรากินอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนทีนี้ไปพักที่โรงแรมเราก็สามารถสื่อสารกันได้ไปแล้วมันฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็หาโอกาสใช้จริงกันเยอะๆนะครับ
1: ก๋อสี่เดียวโตยซุปคงอ่ะ
2: โตยหมวนเทวฟอง
1: จีหมวนเทวฟองไวนาว
2: จอโตยเทวหมดฟองหางซาง
1: จีแสงหงีเหมยเดมอ่ะ
2: ไฮเดมถีสาเบ้าเยี่ยว
1: หมดเดมบาเมลำโดลาก่อนไฮเดมใบเมยโดลาอ่ะ
2: โตยซินจาบังแถตินสุงแ
1: งเวิ้งอ่ะ
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามนต์เสน่ห์ในม่านหมอกจะคืออะไรไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะมนต์เสน่ห์ในม่านหมอกที่พูดถึงคือเมืองซาปาอยากรู้ว่าเมืองซาปาอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับเมืองซาปานะฮะอยู่ในจังหวัดหลาวกายของประเทศเวียดนามนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะห่างจากจังหวัดหลาวกายประมาณ38กิโลเมตรและห่างจากกรุงฮานอยประมาณ380นะฮะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดหลาวกายเนี่ยติดกับมณฑลยูนานของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่บนเขา
3: ค่ะอย่างนี้อากาศก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย
4: ์อากาศดีครับอุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาต่อปี
3: คือทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
4: เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยซึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณสักไม่ถึง30
3: ก็กำลังดี
4: ก็กำลังดีแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยบางปีติดลบก็มีนะครับดังนั้นซาปาเป็นเมืองนึงของเวียดนามที่มีหิมะตกนะครับในบางปี
3: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ซาปาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเพราะอะไรคะอาจารย
4: ์ครับ อย่างแรกเลยนะฮะก็คือคนเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะซาปาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยก่อนนะฮะก็คือชนเผ่าต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักซาปาก็คือเป็นเมืองที่สวยอยู่บนเขามีนาขั้นบันไดนะฮะแล้วก็อากาศดีตลอดปีและที่สำคัญก็คือมีชื่อเสียงในเมืองไทยคือมีหิมะตกนะฮะคนไทยอยากเจอหิมะก็ไปใกล้ๆนี่แหละไปซาปาไปประเทศเวียดนามแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับนอกจากนั้นที่โดดเด่นก็คือรถไฟจากฮานอยไปซาปาเป็นรถไฟที่คุณภาพดีมากสะอาดสะอ้านแล้วก็หรูหรา

0: ค่ะ
1: นะครับก็นักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมนั่งรถไฟไปจากฮานอยไปถึงซาปาเลย
0: ก็ถือว่าเดินทางง่ายใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นว่าเป็นเขาอากาศดีด้วยจะคล้ายเชียงใหม่เชียงรายบ้านเราหรือเปล่าคะ
1: คล้ายเลยครับแต่ว่าอากาศจะถือว่าอากาศดี
0: กว
1: ่
0: า
1: เย็นกว่าตลอดปีนะฮะดังนั้นเราจะพบว่าโรงแรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามจะไม่มีโรงแรมไหนที่มีแอร์
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีแอร์นะคร
0: ับ ม
1: ีแต่ฮีเตอร์นะฮะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งม่านหมอกเนี่ยก็คือถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับเวลาเราออกมาตอนค่ำเนี่ยเราจะเห็นหมอกทั้งเมืองเลยเราจะมองไม่เห็นทางเลยนะฮะก็คือบรรยากาศดีมาก
0: คือสวยเหมือนอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลาใช่
1: ไหมคะนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือซาปาเนี่ยเป็นเมืองฮันนีมูนอันดับ2ของประเทศเวียดนามคือคนเวียดนามนิยมไปถ้าสมมติอาจจะแต่งงานก็ต้องไปที่นี่แหละใช่
0: อ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเมืองซาปามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะที่ควรไปคะอาจารย์
1: ครับอย่างสมมติอย่างแรกเลยครับที่แนะนำก็คือสวนหำส่งนะฮะหรือว่าภูเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสวนใหญ่เลยนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเราจะมองเห็นวิวทั้งเมืองของซาปาได้เลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไป
0: เลย
1: ต้องไปนะครับนอกจากนั้น อีกกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเวลาไปซาปาก็คือไปเดินชมหมู่บ้านชาวเขาต่าง
0: ๆ
1: นะครับเช่นหมู่บ้านการ์ดการ์ดนะฮะ
0: คนไทย
1: คนไทย
0: น่ารักจัง
1: คนไทยเรียกว่าแคทแคทนะฮะ CAT
0: เพราะอะไรคะอาจารย์
1: เพราะว่าไม่ภาษาเวียดนามอ่านว่าการ์ดการ์ด
0: แต่
1: คนไทยเห็นออกเสียงว่าแคทแคทอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะฮะก็จะไปเดินดูวิถีชีวิตนะครับกิจกรรมหรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวม้งซึ่งเดินไปตลอดทางเนี่ยอากาศก็จะดีตลอด
0: ค่ะคือชาวม้งยังคงใช้ชีวิต
1: ยังคงใช้ชีวิต
0: ที่นั่น
1: ใช่แล้วเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เดินได้สัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับนอกนั้นก็จะมีน้ำตกนะฮะทากบากหรือว่าน้ำตกซิลเวอร
0: ์
1: ก็เป็นน้ำตกที่สูงพอสมควรนะฮะอยู่ริมถนนเลยนะครับความสูงประมาณ200เมตรก็เป็นน้ำตกที่สวยนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเล่นในเมืองซาปาได้ก็จะอากาศดีนะครับมีชาวเขาเอาของมาขายนะฮะหรือถ้าอยากได้วิวสวยๆก็ขับรถออกไปนอกเมืองก็จะมีวิวแบบภูเขาที่ถือว่าอลังการมากภาพเหมือนอยู่ยุโรปเลย
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับซาปาสวยมากนะฮะคนไทยชอบมาก
0: ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเล็กคะของเวียดนาม
1: เป็นเมืองเล็กฮะ
0: เป็นเมืองเล็ก
1: เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหงอยากไปเวียดนามอยากไปเมืองซาปาเลยต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะ
1: ซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งจากฮานอยไปที่ซาปาโดยปกติรถไฟเนี่ยเป็นคุณภาพดีเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือจะออกจากฮานอยประมาณ3ทุ่มแล้วจะถึงซาปาประมาณตี5ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็นั่งรถตู้ต่อจากก็คือนั่งจากจังหวัดลาวกายเนี่ยไปที่ซาปาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว
0: ก็ถือว่าสะดวกสบาย
1: สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีวิวทิวทัศน์สวยงามครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันไปนะคะซาปาถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของโรงแรมที่พักกันไปเยอะพอสมควรคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเวียดนามเราก็จะได้คุยกับพนักงานโรงแรมได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องง้อภาษาอังกฤษอีกไปแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษาเวียดนามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเช่นกันค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งชำนาญนะคะคราวหน้ารายการสวัสดีเวียดนามจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยชมกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ตอนอื่นๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซียวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซียว
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวจีนเนสโซโย
1: ่เน่잘지냈어요ตุ้นชิโดะ잘지냈어요
0: 네ฉันชื่อแนสโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็
1: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตโอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตโอก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังยี่เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังยี่เอาเตียวเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับพายโอเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
0: บอรีก้าอัพไพโอ
1: ถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพไพโอ
0: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพโอปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโอโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพโอคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็นี่ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิดชิมุลเฮย
0: อกิดชิมุลเฮยโ
1: อมีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสโซยอเพทารีนัสโซย
0: อครับ
1: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
0: ยัก
1: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยี่ยัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
0: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: แฮยอนเจชูเซโย
1: เหมือ
0: นพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ먹어요แล้วก็ก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอ먹어요จอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอ먹어요
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปาลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าทุกท่านอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชิมี
0: ชิมี
1: ค่ะชิมีก็뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชิมีก็뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: 좋아해요คือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้을หรือ를ด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้을ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้를นะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขา등산을좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลา낚시를좋아해요หรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면면คือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อโจวาเฮียก็โจวาเฮียเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งเออโจวาเฮียก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อโจวาเฮียนึนก็ซื้อโจวาเฮียใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อโจวาเฮียถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึนก็ซื้อโจวาเฮียชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึนก็ซื้อโจวาเฮีย
0: คร
1: ับ แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอ่ะแล้วก็ใส่ข้างหน้า는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요นั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อจัวเหยอชอบเดินเล่นสันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อจัวเหยอแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮาหนึ่งก็ซื้อจัวเหย
0: อ
1: ออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮาหนึ่งก็ซื้อจัวเหย
0: อ
1: ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าทันลีดะนะคะเป
0: ็
1: นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได้달리는 것을 좋아해요 달리는 것을 좋아해요ได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือชัวแฮแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึ่งก็ซึ่งชัวแฮใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบ

0: อบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน
0: ครับ
1: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ครับ
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเดฮัมบอนเฮยอ
0: ค
1: อิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเดฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮยอทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเดฮัมบอนเฮยอนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเรฮัมบอนอีเลเน่ฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
0: ้
1: ฮันดาเร่ทูบอนเด
0: ือ
1: นละสองครั้งปีละสามครั้งอีเลเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮียวเมอิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
0: เมจูเฮียว
1: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดาลเฮียร์แล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียร
0: ์
1: เมอิลเมจูเมดาลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요군푸첨ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에 한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한번해요1년에한번해요1년에한번해요매주해요매주해요매달해요매달해요매년해요매년해요낚시를좋아해요낚시를좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요여행을좋아해요여행을좋아해요자전거타는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요운동하는것을좋아해요운동하는것을좋아해요산책하는것을좋아해요산책하는것을좋아해요달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요책읽는것을좋아해요책읽는것을좋아해요노래부르는것을좋아해요노래부르는것을좋아해요노래듣는것을좋아해요노래듣는것을좋아해요
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสรัญรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวแง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะ

0: เข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
1: ้
0: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
0: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
1: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยแต่พออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต
1: ่
0: ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไปเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที
0: ่
1: ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครราชทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเม
0: ื่
1: ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะคร
1: ับ
0: เราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็

0: ความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มี

0: ทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับแน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได
1: ้
0: นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA
1: ค่ะ
0: ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: ค่ะนะครับก็จะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยมั้ยคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงต่างประเทศเองเนี่ย บางครั้งเนี่ย

0: ชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่มั้ยคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทํานองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทําอะไรมีทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวน
0: ะคร
1: ับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลก
0: นะคร ับ
1: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
0: ์
1: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
0: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับ เมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
0: ั่นคือความกดดันจริง
1: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
0: สดด้วย
1: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับ มีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
0: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็คิดว่า
0: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
1: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลับลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
0: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะ
1: ครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มันที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับ กรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็

0: ก็พยายามทำจนดึกดึกดื่นดื่นนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อกี้เนี่ยแสงอะไรกันน่ะอะเธอจอมโจรมายากรหายไปแล้วอ่ะ
1: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
0: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
1: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอ่ะหายไปหมดเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
0: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอ่ะ
1: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลอ่ะหายไปไหน
2: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
0: ่เออคอมพูดได้ด้วยเหรอ
1: นี่คือคัมมี่คอมพูดช่วยของเนซ่าเอง
2: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
1: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่อ่ะสิโถ
0: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
1: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
0: ้อืมไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
1: งั้นก็ได
2: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
1: แต่เอาแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
2: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
1: ้โอเคงั้นไปกันเถิดตะวัน
0: โอเค
1: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
3: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะอ่ะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
4: ห้องโลกสองหนึ่งอาเซียน
0: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
1: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
0: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
1: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
0: เนซ่าพูดอะไรอ่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
0: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
1: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
0: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
0: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: จอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่

0: ของประเทศ
1: หืมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
0: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
1: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนนี้เรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
2: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็กสองคนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยว
1: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
0: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
1: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
0: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
1: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
0: อ๋อก็คือนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้ยามส่วนและตกเป็นประเทศแรกของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามแล้วจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
1: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
0: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
1: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
3: โอ้ยหิวอ่ะ
0: ท่าทางท้องของตะวันจะประท้วงแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต
3: ่ออายจัง
1: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
0: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
1: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
0: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
1: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
0: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
1: เนซ่าผมเจอแล้วเฮ้ยอะไร

0: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
1: ทองโกมายาจนเอาของเนซ่าคืนมันนะ
0: แร่ไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงย้ายโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
2: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชาวแวะอ้าว
0: เอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย้ย
2: ขอคืนแล้วกันนะ
0: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
4: ท่องโลก10+1

0: ฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเย้โอ้ยอายโอ้โหยเงื
1: ่อลาก่อนประเทศลาว
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วว่าไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันกันแล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

0: วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์สัตว์เทวดาสำหรับวัดลานเซนี่เป็นวัดที่คือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆทุกศาสนาด้วยไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคำว่าพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าวัฒนาน่ะคือทำให้เจริญพัฒนาตนพัฒนาคนและก็พัฒนางานทีนี้การที่จะให้เจริญข้าวหน้าด้วยจิตใจด้วยจิตอาสาเนี่ยต้องพัฒนาตนเองก่อนมาพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่มีความเจริญมีความข้าวหน้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงคนมนุษย์นี่มาพัฒนาให้รวมนามจิตนามใจกันการทำงานโดยพร้อมเพรียงกันเราเรียกว่าอาสานะการที่เราจะอาสาเข้ามาได้นี่ต้องมีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงถือว่าได้ถึงผู้คนมากมายโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะไปวัดได้วัดก็จะไปหาท่านเหล่านั้นโดยมีสถานีวิทยุระบบ FM 102เมกะเฮิรตซ์และก็ 88.50 เมกะเฮิรตซ์ก็จะไปได้ทุกที่ที่ท่านทั้งหลายนั้นมีวิทยุก็จะได้เปิดกันคือไปถึงผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะ พิการผู้ที่นอนติดเตียงนะไม่สามารถที่จะไปวัดได้ท่านก็สามารถที่จะให้วัดนั้นไปถึงท่านได
1: ้จากการได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ชุมชนวัดลานแซะมีกิจกรรมและผลงานมากมายอาทิ 1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นการรวบรวมเด็กนักเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มาเรียนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระอาจารย์พระครูศาสนกิจจาธรและผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรมีนักเรียนในแต่ละรุ่นประมาณ100คนและชุมชนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียน2โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุในชุมชนได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพจิตและทำอาหารสำหรับผู้สูงวัยทำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมบันเทิงเป็นต้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากร 3. กิจกรรมธรรมวิถีไทยเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้รวมตัวกันในวันธรรมสวนะเพื่อที่จะทำทานรักษาศีลฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้น 4.ได้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมชื่อว่าอาคารศาสนกิจจาธรจัดกิจกรรมอย่างเช่นการศึกษาอบรมการจัดกิจกรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ประจำจังหวัดพัทลุง 5.เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์มีคณะกรรมการดำเนินงานให้ศูนย์วัฒนธรรมมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดมา 6. กิจกรรมนวดแผนไทยสมุนไพรพื้น

0: บ้านโดยวิทยากรจิตอาสา 7. กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีการฝึกซ้อมมโนรานักเรียนจากกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาทำให้ได้รับเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมายอาทิเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช2551ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนระดับ4ประจำปีงบประมาณ2563โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2552ได้รับการคัดเลือกเป็นลานบุญลานปัญญาต้นแบบในโครงการลานบุญลานปัญญาประจำปีงบประมาณ2553และวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
1: การสำคัญที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ที่ในใจเรานะเราได้ควังธรรมะเราได้พูดได้คุยได้ปฏิบัติได้ทำจิตใจให้ดีงามและก็ปล่อยวางในที่สุดเราก็มีความสุขได้ด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบ

0: การทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราต้องเดินทางไปต่างแดนที่พักหรือโรงแรมคือสิ่งแรกที่เราต้องค้นหาถ้าที่พักไม่ดีทริปนั้นก็อาจจะทำให้เราเซ็งไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นเรื่องที่พักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือกสรรให้ดีค่ะเพื่อความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเราค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาเราไปเลือกโรงแรมที่พักในเวียดนามกันใครอยากพักแบบไหนโรงแรม5ดาวเกสต์เฮาส์กริปเก๋หรือว่าห้องเช่าราคาถูกเรามีไว้ให้เลือกทุกแบบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับคำศัพท์และก็รูปประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมในภาษาเวียดนามน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกันก่อนเลยก่อนอื่นผมจะขอเริ่มต้นที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทห้องพักกันก่อนเริ่มต้นที่คำว่าโรงแรมคำว่าโรงแรมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแคกซานแคกซานคราวนี้เราอยากจะบอกว่าเป็นโรงแรม1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็เอาตัวเลขและตามด้วยคำว่าซาวตัวอย่างเช่นแคกซานหมดซาวก็คือโรงแรม1ดาวแคกซานไฮซาวแคกซานบาซาวแคกซานโบนซาวแคกซานนำซาวก็คือโรงแรม5ดาวต่อมาคำว่าเกสต์เฮาส์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหย่าแคกหย่าแคกส่วนคำว่าห้องเช่าคือคำว่าหย่าหงี่หย่าหงี่ต่อมาคำว่าห้องคำว่าห้องคำเดียวภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองฟองต่อมามาดูห้องพักเตียงเดี่ยวบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเดินฟองเดินส่วนห้องพักเตียงคู่ใช้คำว่าฟองโดยฟองโดยโดยแปลว่าคู่ต่อมามาดูห้องสแตนดาร์ดบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเตียวจวนฟองเตียวจวนต่อมาห้องสุพีเรียนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างจุงฟองห่างจุงต่อมาห้องดีลักภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างซางฟองห่างซางและห้องสวีทแพงสุดภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองกาวเก็บฟองกาวเก็บทั้งนี้ประเทศเวียดนามก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมาะสำหรับการเดินทางไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทห้องพักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกถามห้องพักในโรงแรมกันบ้างขอเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่ว่าแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอะแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอะโรงแรมมีห้องว่างไหมครับว่างไหมค่ะหรือหากท่านผู้ชมอยากจะถามอีกรูปแบบหนึ่งสามารถถามได้ว่าแคกซานก่อนฟองคงอะแคกซานก่อนฟองคงอะโรงแรมยังเหลือห้องไหมครับไหมคะและหากเราอยากจะบอกว่าเราจะเอาห้องพักประเภทนี้เราสามารถพูดได้ว่าจอโตยเทวตามด้วยจำนวนห้องพักและตามด้วยชื่อห้องพักเช่นฟองเดินฟองโดยนะฮะฟองเดินคือห้องเตียงเดี่ยวฟองโดยห้องเตียงคู่หรือฟองเตียวจวนห้องสแตนดาร์ดฟองห่างจุงห้องสุพีเรียฟองห่างซางห้องดีลักคราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจมากขึ้นจอโตยเทวหมดฟองห่างซางฉันขอเช่าห้องพักดีลัก1คืนและหากท่านผู้ชมอยากจะทราบราคาต่อคืนท่านผู้ชมสามารถถามได้ด้วยว่าหมดเดมจ๋าเบาเหนียวหมดเดมจ๋าเบาเหนียว1คืนหรือว่าคืนละเท่าไหร่นะฮะความหมายของมันจอโตยเทวไฮเดมจอโตยเทวไฮเดมฉันขอเช่า2คืนต่อมาเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในโรงแรมที่เวียดนามกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมเวียดนามเนี่ยมีบริการมากมายหลากหลายเหมือนบ้านเราเราไปเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่มักจะเจอกันบ่อยๆกันดีกว่าคำแรกเตี๊ยบเติ่นเตี๊ยบเติ่นแปล

ว่าประชาสัมพันธ์เงินเวียนแปลนักงานหน่วยเจอคำนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คือแม่บ้านแต่ในที่นี้แปลว่าพนักงานทำความสะอาดต่อมาหลอยวาวแปลว่าทางเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่าหลอยซาแปลว่าทางออกหลอยซาเขินเกิบแปลว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟเติงแปลว่าชั้นหย่าห่างแปลว่าพักตาคารฝ่องอันแปลว่าห้องอาหารหรือห้องรับประทานอาหารบาร์มีความหมายแน่นอนว่าบาร์ต่อมาจัดหล่าแปลว่าซักรีดคำว่านวดภาษาเวียดนามใช้คำว่ามาสซาต่อมาคำว่าฝากของใช้คำว่าเกยโดคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าหมางหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่อมาคำว่าเบื่อสางแปลว่าอาหารเช้าฟิตเนสภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเติบซีมหรือฟองเติบเถหิงก็ได้ต่อมาคำว่าสระว่ายน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่เบยแต่ถ้าไปว่ายน้ำก็คือดีเบยต่อมาห้องอาบน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองตำสุขขาฟองเวซิงบันไดเกิ่วทางลิฟต์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าทางไหมและที่จอดรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าโจโดแซคราวนี้เรามาดูรูปประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโรงแรมกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าโรงแรมนี้มีอันนั้นอันนี้ไหมสามารถถามได้ว่าแค็กซานก่อตามด้วยสถานที่หรือว่าบริการหรือว่าสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงตัวอย่างเช่นแค็กซานก่อเบ่เบยคงแค็กซานก่อเบ่เบยคงที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำไหมแค็กซานก่อโจโดแซคงแค็กซานก่อโจโดแซคงที่โรงแรมมีที่จอดรถไหมนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้อยู่บ่อยครั้งอาทิเช่นเดยก่อเบื่ออันสางคงเดยก่อเบื่ออันสางคงที่นี่มีอาหารเช้าไหมทางไหมเอ๋อเดวทางไหมเรียนไปเมื่อกี้ทางไหมแปลว่าลิฟต์อยู่ที่ไหนจองฟองก่อหม่างคงเซยคงหรือสามารถเปลี่ยนคำว่าหม่างคงเซยเป็นคำว่า Wi-Fi ก็ได้มีความหมายว่าภายในห้องมี Wi-Fi ไหมโตยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเซอโตยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเซอฉันต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงจ่าฟองแปลว่าเช็คเอาท์โตยเกยแห่งหลีเดยก็เดือกคงโตยเกยแห่งหลีเดยก็เดือกคงฉันฝากกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้ไหมลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยกรุณาหรือโปรดเอากระเป๋าขึ้นห้องให้ฉันหน่อยคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมมักจะเจอบ่อยๆเวลาอยู่ในห้องพักกันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าระเบียงภาษาเวียดนามใช้คำว่าบานกงคำต่อมาคือคำว่าเกื่อคำเดียวแปลว่าประตูแต่ถ้าเกื่อโซถึงจะแปลว่าหน้าต่างต่อมาคำว่ากุญแจภาษาเวียดนามใช้คำว่าเจี่ยขวาต่อมาคำว่าแอร์คำนี้ยาวนิดนึงเดี่ยวหว่าเหยียดโดหรือถ้าเวลาใช้จริงเราสามารถใช้คำว่าเดี่ยวหว่าคนเวียดนามก็เข้าใจแล้วว่าแปลว่าแอร์ต่อมาทีวีภาษาเวียดนามเรียกว่าทีวีรีโมทภาษาเวียดนามใช้คำว่าเดี่ยวเขียนต่อมาตู้เย็นรวมกันเลยง่ายๆตู้แหล่งแปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวตู้แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นคำต่อมาเดี่ยนถวายแปลว่าโทรศัพท์ตู้กวนอาวตู่แปลว่าตู้กวนอาวแปลว่าเสื้อผ้าจึงแปลว่าตู้เสื้อผ้าบานฝนแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งแดนบานคือโคมไฟหล่อ

V2 หล่อ V2 คือไมโครเวฟเอิ่มเนื้อเอิ่มเนื้อคือกาต้มน้ำไหมต่ำเนื้อหนองไหมต่ำเนื้อหนองขอแปลตามตัวไหมแปลว่าเครื่องต่ำแปลว่าอาบน้ำเนื้อน้ำหนองร้อนมีความหมายว่าเครื่องทำน้ำ

เรื่องเรื่องแปลว่าเตียงจันจันคือผ้าห่มโกยโกยคือหมอนซาฟองซาฟองคือสบู่เซาโกยเดาเซาโกยเดาคือยาสระผมแกมแดงจางแกมแดงจางแปลว่ายาสีฟันบานจ่ายแดงจางบานจ่ายแดงจางแปลว่าแปรงสีฟันและหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าในห้องพักมีสิ่งของสิ่งนั้นไหมก็สามารถใช้รูปประโยคเดียวกับเรื่องการถามสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือใช้คำว่าจองฝ่องก๋อในห้องมีตามด้วยชื่อสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงที่ปิดเป็นคำถามตัวอย่างเช่นจองฝ่องก๋อไหมเสยต๊อกคงจองฝ่องก๋อไหมเสยต๊อกคงในห้องมีใดเป่าผมไหมจองฝ่องก๋อไหมติ๋งคงจองฝ่องก๋อไหมติ๋งคงในห้องพักมีคอมพิวเตอร์ไหมไหมติ๋งคือคอมพิวเตอร์และหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรสามารถพูดได้ว่าจอโตยซินพูดง่ายๆตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่นจอโตยซินเอ๋มเนื้อจอโตยซินเอ๋มเนื้อฉันขอกาต้มน้ำหรือถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดได้ว่าจอโตยโดยกายจันเหมยจอโตยโดยกายจันเหมยโดยแปลว่าเปลี่ยนดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าฉันขอเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่วันนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกกันไวยากรณ์แรกของวันนี้นั่นคือเรื่องคำกริยาบอกทิศทางได้แก่คำว่าซาแปลว่าออกวาวแปลว่าเข้าเลนแปลว่าขึ้นสวงแปลว่าลงเวแปลว่ากลับเดนหรือว่าเตยมีความหมายว่าถึงหรือมาถึงซางแปลว่าข้ามหรือว่าข้ามไปกวาแปลว่าผ่านหรือแปลว่าข้ามหลายแปลว่ากลับมาหรือว่ามาตัวอย่างเช่นนำเซาโตยแสซางหมีนำเซาโตยแสซางหมีปีหน้าฉันจะข้ามไปที่อเมริกาหรือว่าไปที่อเมริกานั่นเองแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดน้องคนนั้นเพิ่งจะลงไปชั้นหนึ่งนอกจากนี้คำกริยาช่วยบอกทิศทางยังสามารถใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเหมยเวเดนยาแองเอ๋ยเหมยเดนยามีความหมายว่าพี่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านจีเอ๋ยดีวาวยาจีเอ๋ยดีวาวยาสังเกตดีกับวาวอยู่ด้วยกันได้มีความหมายว่าพี่เขาเข้ามาในบ้านจากเรื่องกริยาบอกทิศทางแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการใช้คำบุพบทซาเลนดีไหลอีกรอบซาเลนดีไหล4คำนี้ใช้เพื่อแสดงผลของกริยานั้นๆคำว่าซากับคำว่าเลนใช้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความหมายในเชิงบวกตัวอย่างเช่นแดบซาแดบซาแปลว่าสวยขึ้นแขวซาแขวซาแปลว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงออกนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีจังซาจังซาแปลว่าขาวออกหรือว่าขาวขึ้นกาวเลนกาวเลนแปลว่าสูงขึ้นเจ่าเลนเจ่าเลนแปลว่ารวยขึ้นเหลินเลนเหลินเลนแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นคราวนี้เรามาดูคำว่าดีกับคำว่าหลายบ้างใช้แสดงถึงพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่าลดลงมีความหมายในเชิงลบหมดเลยตัวอย่างเช่นเสาดีเสาดีแปลว่าแย่ลงซาดีซาดีแปลว่าแก่ลงแดนดีแดนดีแปลว่าดำลงแหบหลายแหบหลายแปลว่าแคบลงแบหลายแบหลายแปลว่าเล็กลงและสุดท้ายจมหลายจมหลายแปลว่าช้าลงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยมักจะสับสนเวลาเรียนภาษาเวียดนามเพราะจะพบว่าคำว่าให้ในภาษาเวียดนามมีหลายคำมากและไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำว่าให้ในภาษาเวียดนามผมขอยกมา3คำที่คนไทยมักจะสับสนกันบ่อยๆคำแรกคือคำว่าจอคำที่2คือคำว่าตังและคำที่3คือคำว่าเบียวทั้งจอตังเบียวคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลยแต่จะใช้แตกต่างกันมาเริ่มที่คำว่าจอคำว่าจอมีความหมายว่าให้เป็นการให้แบบทั่วๆไปใช้กับ

คนที่มีอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าได้ตัวอย่างเช่นจิจอแอมไก่อาวเหมยจิจอแอมไก่อาวเหมยพี่ให้เสื้อใหม่แก่น้องต่อมาคำว่าตังออกเสียงตามตังตังเป็นการให้ที่แสดงถึงความรักและความเคารพหรือเป็นการให้ในกรณีพิเศษเช่นการให้ของขวัญการให้ของสัมมนาคุณต่างๆหรือการแถมสินค้าต่างๆตัวอย่างเช่นกอนตังแมหมอนกว่าซิงเหยดในอะกอนตังแมหมอนกว่าซิงเหยดในอะลูกให้ของขวัญวันเกิดนี้แก่แม่ครับหรือว่าแม่ค่ะก็ได้ต่อมามาดูการให้แบบที่3คือคำว่าเบียวคำว่าเบียวเป็นการให้ด้วยความเคารพและสุภาพนิยมใช้กับการให้สิ่งของแก่ผู้อาวุโสตัวอย่างเช่นเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำให้หงินคงจำเหมื่อยลำอะเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำให้หงินคงจำเหมื่อยลำอะหลานขอมอบหลานมอบปฏิทินปี2015ให้แก่คุณปู่ครับคุณปู่ค่ะต่อมาเรามาดูการใช้โครงสร้างประโยคกลางจุดๆกลางจุดๆมีความหมายว่ายิ่งจุดๆยิ่งจุดๆนะฮะใช้สำหรับเชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางที่จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นแอมไหนกลางเหลินกลางซิงแอมไหนกลางเหลินกลางซิงน้องคนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซิงแปลว่าน่ารักต่อมามาดูอีกตัวอย่างแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดแองหลามเวียกกลางแยงกลางโต๊ดพี่ทำงานยิ่งเร็วยิ่งดีจิกลางอันกลางแบวจิกลางอันกลางแบวพี่ยิ่งกินยิ่งอ้วนต่อมาเป็นเรื่องของการใช้คำสันธานจอจุดๆมาหรือว่าเนนก็ได้แล้วก็จุดๆไปใช้เชื่อมประโยคเหตุและผลโดยคำว่าจอจะวางขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกถึงสาเหตุส่วนหลังคำว่ามาหรือคำว่าเนนจะบอกถึงผลนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกกันจอแอมเจยมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบจอแอมเจยมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบเนื่องจากน้องตื่นสายทำให้น้องจึงมาถึงห้องเรียนไม่ทันจอแองคงดีดอนแมะมาแมะฝ่ายบัตตักซีเวจอแองคงดีดอนแมะมาแมะฝ่ายบัตตักซีเวเนื่องจากพี่ไม่ไปรับแม่ทำให้แม่ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาจอเจยจัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายจอเจยจัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางวายเนื่องจากอากาศร้อนมากทำให้พี่เขาไม่ออกไปข้างนอกนอกจากนี้คำว่าจอยังสามารถใช้เป็นคำบุพบทที่มีความหมายว่าโดยได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแนมเหนืองไหนจอแม่ลามแหนมเนืองนี้ทำโดยแม่ก็คือแม่เป็นคนทำโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดโอโตไหนจอเหยียดบานสานสวดรถยนต์คันนี้ผลิตโดยญี่ปุ่นเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดเกวียนแซกไหนจอโตยเวียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฉันหรือหมายความว่าฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เองต่อมามาดูการใช้คำว่าก่อและคำว่าก่อนคำว่าก่อมีความหมายว่ามีใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเรามีสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นโตยก๋อนำจำหงินดงโตยก๋อนำจำหงินดงฉันมีเงิน 500,000 ดงโตยก๋อหายกายไหมติ๋งโตยก๋อหายกายไหมติ๋งฉันมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนั่นเองจาดิ่งโตยก๋อบาเหงื่อยจาดิ่งโตยก๋อบาเหงื่อยครอบครัวฉันมีบาเหงื่อยมี3คนคำว่าก่อนมีความหมายว่าเหลือใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเหลือสิ่งนั้นๆอยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ทำกระทำสิ่งนั้นๆไปแล้วตัวอย่างเช่นเออหย่าก่อนโดอันสี่คงเออหย่าก่อนโดอันสี่คงที่บ้านเหลือของกินอะไรไหมหย่าแองก่อนโกกาคงหย่าแองก่อนโกกาคงที่บ้านพี่เหลือโกกาก็คือน้ำโค้กไหมคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างนึงซึ่งมีคำว่าก่อและคำว่าก่อนร่วมกันอยู่แองนามก๋อหมดจำบาทแองเอ๋ยมัวหมดบาทหูเตียวนำเมยบาท

0: แองเอ๋ยก่อนนำ10บาทมีความหมายว่ายังไงพี่นามก๋อก็คือพี่นามมีเงิน100บาทพี่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามราคา50บาทพี่เขาก่อนก็คือพี่เขาเหลือเงินอีก50บาทเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้คำว่าตุยออกเสียงตามตุยถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ออกตะวีแล้วมารวมกันก็จะเป็นตุยนะฮะมีความหมายว่าแล้วแต่เช่นจิหมวนเอ่อฟองนาวจิหมวนเอ่อฟองนาวพี่อยากอยู่ห้องไหนตุยแอมจิเอ่อฟองนาวกุ๋งเดือกตุยแอมจิเอ่อฟองนาวกุ๋งเดือกแปลว่าอะไรแล้วแต่น้องพี่อยู่ห้องไหนก็ได้หมวนอันจีเอ่อห่างในก่อ rất nhiều món ăn ngon đấy บ้านหมวนอันจีเอ่อห่างในก่อ rất nhiều món ăn ngon đấyแปลว่าเพื่อนต้องการกินอะไรที่ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะมิงอันจีกุ๋งเดือกตุยบานมิงอันจีกุ๋งเดือกตุยบานแปลว่าอะไรเรากินอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนทีนี้ไปพักที่โรงแรมเราก็สามารถสื่อสารกันได้ไปแล้วมันฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็หาโอกาสใช้จริงกันเยอะๆนะครับ
1: ก๋อซีเดียตัวซุปคงอ่ะ
2: ตัวหมวนทเวฟอง
1: จีหมวนทเวฟองไวนาว
2: จอตัวทเวหมดฟองหางฟาง
1: จีแสงหงีเหมยเดมอ่ะ
2: ไฮเดมถีสาเบาเยว
1: หมดเดมบาเมลัมโดลาก่อนไฮเดมใบเมยโดลาอ่ะ
2: ตัวซินจาบังแถตินสูงแง
1: เวิงอ่ะ
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามนต์เสน่ห์ในม่านหมอกจะคืออะไรไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะมนต์เสน่ห์ในม่านหมอกที่พูดถึงคือเมืองซาปาอยากรู้ว่าเมืองซาปาอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับเมืองซาปานะฮะอยู่ในจังหวัดเหล่ากายของประเทศเวียดนามนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะห่างจากจังหวัดเหล่ากายประมาณ38กิโลเมตรและห่างจากกรุงฮานอยประมาณ380นะฮะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดเหล่ากายเนี่ยติดกับมณฑลยูนานของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่บนเขา
3: ค่ะอย่างนี้อากาศก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย
4: ์อากาศดีครับอุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาต่อปี
3: คือนะฮะทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
4: เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยซึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณสักไม่ถึง30
3: ก็กำลังดี
4: ก็กำลังดีแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยบางปีติดลบก็มีนะครับดังนั้นซาปาเป็นเมืองหนึ่งของเวียดนามที่มีหิมะตกนะครับในบางปี
3: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ซาปาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเพราะอะไรคะอาจารย
4: ์ครับ อย่างแรกเลยนะฮะก็คือคนเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะซาปาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยก่อนนะฮะก็คือชนเผ่าต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักซาปาก็คือเป็นเมืองที่สวยอยู่บนเขามีนาขั้นบันไดนะฮะแล้วก็อากาศดีตลอดปีและที่สำคัญก็คือมีชื่อเสียงในเมืองไทยคือมีหิมะตกนะฮะคนไทยอยากเจอหิมะก็ไปใกล้ๆนี่แหละไปซาปาไปประเทศเวียดนามแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับนอกจากนั้นที่โดดเด่นก็คือรถไฟจากฮานอยไปซาปาเป็นรถไฟที่คุณภาพดีมากสะอาดสะอ้านแล้วก็หรูหรานะครับก็นักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมนั่งรถไฟไปจากฮานอยไปถึงซาปาเลย
3: ก็ถือว่าเดินทางง่ายใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นว่าเป็นเขาอากาศดีด้วยจะคล้ายเชียงใหม่เชียงรายบ้านเราหรือเปล่าคะ
4: คล้ายเลยครับแต่ว่าอากาศจะถือว่าอากาศดี
3: กว
4: ่
3: า
4: เย็นกว่าตลอดปีนะฮะดังนั้นเราจะพบว่าโรงแรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามจะไม่มีโรงแรมไหนที่มีแอร
3: ์ไม่มีเลย
4: ไม่มีแอร์นะคร
3: ับ
4: มีแต่ฮีเตอร์นะฮะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งม่านหมอกเนี่ยก็คือถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับเวลาเราออกมาตอนค่ำเนี่ยเราจะเห็นหมอกทั้งเมืองเลยเราจะมองไม่เห็นทางเลยนะฮะก็คือบรรยากาศดีมาก
3: คือสวยเหมือนอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลาใช
4: ่ไ
3: หมคะ
4: นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือซาปาเนี่ยเป็นเมืองฮันนีมูนอันดับ2ของประเทศเวียดนามคือคนเวียดนามนิยมไปถ้าสมมติอาจจะแต่งงานก็ต้องไปที่นี่แหละใช
3: ่อ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเมืองซาปามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะที่ควรไปคะอาจารย์
4: ครับอย่างสมมติอย่างแรกเลยที่แนะนำก็คือสวนหำซงนะฮะหรือว่าภูเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสวนใหญ่เลยนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขานะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเราจะมองเห็นวิวทั้งเมืองของซาปาได้เลย
3: ค่ะ
4: นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไป

0: ต้องไปเลย
1: ต้องไปนะครับนอกจากนั้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเวลาไปซาปาก็คือไปเดินชมหมู่บ้านชาวเขาต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะครับเช่นหมู่บ้านการ์ดการ์ดนะฮะ
0: คนไทย
1: คนไทย
0: ชื่อน่ารักจัง
1: คนไทยเรียกว่าแคทแคทนะฮะ CAT
0: เพราะอะไรคะอาจารย์อ๋อ
1: เพราะว่าไม่ภาษาเวียดนามอ่านว่าการ์ดการ์ด
0: แต่
1: คนไทยเห็นออกเสียงว่าแคทแคทอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะฮะก็จะไปเดินดูวิถีชีวิตนะครับกิจกรรมหรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวม้งซึ่งเดินไปตลอดทางเนี่ยอากาศก็จะดีตลอด
0: ค่ะคือชาวม้งยังคงใช้ชีวิต
1: ยังคงใช้ชีว
0: ิ
1: ตอ
0: ยู่ที่นั่น
1: ใช่แล้วเขาก็เปิดให้นักเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เดินได้สัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับนอกนั้นก็จะมีน้ำตกนะฮะทากบากหรือว่าน้ำตกซิลเวอร
0: ์
1: ก็เป็นน้ำตกที่สูงพอสมควรนะฮะอยู่ริมถนนเลยนะครับความสูงประมาณ200เมตรก็เป็นน้ำตกที่สวยนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเล่นในเมืองซาปาได้ก็จะอากาศดีนะครับมีชาวเขาเอาของมาขายนะฮะหรือถ้าอยากได้วิวสวยๆก็ขับรถออกไปนอกเมืองก็จะมีวิวแบบภูเขาที่ถือว่าอลังการมากภาพเหมือนอยู่ยุโรปเลย
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับซาปาสวยมากนะฮะคนไทยชอบมาก
0: ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเล็กคะของเวียดนาม
1: เป็นเมืองเล็กฮะ
0: เป็นเมืองเล็ก
1: เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหงอยากไปเวียดนามอยากไปเมืองซาปาเลยต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะ
1: ซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งจากฮานอยไปที่ซาปาโดยปกติรถไฟเนี่ยเป็นคุณภาพดีเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือจะออกจากฮานอยประมาณ3ทุ่มแล้วจะถึงซาปาประมาณตี5ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็นั่งรถตู้ต่อจากก็คือนั่งจากจังหวัดลาวกายเนี่ยไปที่ซาปาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว
0: ซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบาย
1: สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีวิวทิวทัศน์สวยงามครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันไปนะคะซาปาถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของโรงแรมที่พักกันไปเยอะพอสมควรคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเวียดนามเราก็จะได้คุยกับพนักงานโรงแรมได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องง้อภาษาอังกฤษอีกต่อไปละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษาเวียดนามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเช่นกันค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งชำนาญนะคะคราวหน้ารายการสวัสดีเวียดนามจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยชมกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ตอนอื่นๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ั
0: ญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวจีนเนสโยเ
1: น่ชาวจีนเนสโยตุนชิโตชาวจีนเนสโย
0: เน่ชันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่าโอ้ที่ก็อับไปอ๋อถึงสางี้อัดเตอ๋อเพก็อับไปอ๋อ머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัดเตยถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัดเตยก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องจะปวดคืออับไพโยเพก้าอับไพโยถ้าปวดหัวบอรีก้าอับไพโย
0: บอรีก้าอับไพโย
1: ถ้าเจ็บคอก็โมกี้อับไพโยคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อับไพโยแล้วถ้าปวดขาทารีก้าอับไพโย
0: ทารีก้าอับไพโยอับไพโยหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอับไปปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอับไปโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอับไปคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ๋ขยอสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไ อด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำจับเฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนาย
0: อคมมูรีนายอนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคมมูรีนาย
0: อถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอกหมด
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำจับเฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮย
0: อกิชิมุลเฮย
1: อมีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสซอยอเพทารีนัสซอยอแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
0: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: แฮยอนเจ้ชูเซโย
1: เหมือ
0: นพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจ้ค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลี

0: ไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุ
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยอแล้วก็ก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอะมอกอยอจอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอะมอกอย
0: อครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปัลลี่นักกีริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลี่นักกีริลพารามนิดาปัลลี่คือว่าเร็วๆนักกีริลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าเยอร์บุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: ครับ
1: ชัวเฮโย

0: หรือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามี
1: ตัวสะกด
0: หรือไม่ก็ถ้ามีใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชัวแฮวหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีรึชัวแฮวหรือชอบการเดินทางโยเฮงึโชวาเฮยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
1: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสโซยอเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซยอมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
1: ครับ
0: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียก็ชัวเฮียเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียก็ได
1: ้
0: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียนึงก็ซื้อชัวเฮียใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
1: ครับ
0: ก็ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮีย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเร่บูรุนก็ซื้อชัวเฮียถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเร่ดึงนึงก็ซื้อชัวเฮียแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
0: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอีลก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอีลนึงก็ซื้อชัวเฮียเช็คอีลนึงก็ซื้อชัวเฮีย
1: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อชัวเฮียนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
1: ็
0: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอือหรือดือชัวเฮียแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซื้อชัวเฮียใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ค
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตัวทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้งเฮียทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번เฮียนั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
1: ้
0: 한달에두번เดือนละสองครั้งปีละสามครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요 เมอิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮโย
1: เมจูเฮโย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดาลเฮโยแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮโยเมอิลเมจูเมดาลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이 있으면 뭐 해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
4: 시간이있으면뭐해요
2: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한번해요일년에한번해요일년에한번해요매주해요매주해요매달해요매달해요해요등산을좋아해요등산을좋아해요여행을좋아해요여행을좋아해요자전거타는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요운동하는것을좋아해요

0: 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการท่านกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

0: สำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิซุนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิซุนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เน็กไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เน็กไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะอันนั้นซื้อนานขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่าเหมือนกับหลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเพียงแต่อันเนี้ยแหวนแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับแพลทินัมฟอร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านแต่งงานร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับชินหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้คิโรซังของเราพาคุณผู้ชมมายังที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、ちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ、はい、本当ですか？
4: そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います。
3: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
4: そうですね、うちの方でもあの震災後ですね、断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとはあの震災の時にですね、やっぱりこうなかなか連絡が取れなくてやっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: あ、そうですか。
4: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形でそういったお二人の幸せに。

0: に少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
1: うーん、そうやって絆が深まったってことですね。
0: そうですね、はい。
2: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
3: จริงด้วยครับด้านจากประสบไปธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ

อนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: แล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยฟื้นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้นี่แบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านเยอะแยะมากมายครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะครับมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้ก่อนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปอ่ะนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอิคุระดอนนะฮะข้าวหน้าขายซาลมอนประมาณนี้แล้วก็ปู
2: ありがとうございます。絆を信じて。チュア絆。オッケー。ララララ。
0: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
1: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงพร้อมก่อน
2: ครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか100
1: โ
2: อ้มี100คนโอตารุですねโอตารุのチームโอตารุ消化大学頑張ってください頑張ってうんうんน่ารักดีครับน่ารักดีเดี๋ยวกำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะกำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

0: สำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: チームの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ思ってるより福島は元気なんだ。

0: พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะ
1: เตรียมตัว
0: ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

かった。日本元気で。

0: สักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อการไปขอบคุณฮิโร่
1: Thank you.

0: สำหรับอาเซียนโฟกัส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะคะค่ะในสัปดาห์นี้วันที่29 มีนาคม 2561นะคะพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันแอฟริกากับยานิสาชูโชถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะคะตามครับ
1: รายการของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือจะสามารถติดตามชมทางช่องFacebook สรานรมเรดิโอและเว็บไซต์วิทยุสรานรมได้ค่ะ
0: ใช่ครับก็อาทิตย์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกากันนะครับก็เนื่องจากว่าปุ้ยแอฟริกาก็ยังเป็นทวีปที่ห่างไกลกับพวกเรามากหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะเดินทางในแอฟริกาเนี่ยเขาเดินทางยังไงกันนะครับซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะว่าการเดินทางที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการใช้บริการทาง
1: สายการบ
0: ินอยู่นะครับก็เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับประกอบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพี่ปุ้ยได้มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะข่าวนั้นก็คือสายการบินเอธิโอเปียได้บินเปิดเที่ยวบินไปยังประเทศอาร์เจนตินานะครับที่กรุงบูโนสไอเรสโดยใช้เที่ยวบินที่เป็นผู้หญิง
1: ทั้งหมดนะ
0: ทั้งหมดนะครับ
1: ตั้งแต่

0: นักบินวิศวะช่าง
1: ไปจนถึงลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยที่สายการบินนี้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบิน
0: ใช่ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวันที่16ธันวาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มีเที่ยวบินภายในทวีปแอฟริกาเองเรียกว่าเป็นเที่ยวบินแรกจากกรุงแอดดิสอาบาบาที่เอธิโอเปียนะคะไปยังลากอสนะคะที่ไนจีเรียค่ะซึ่งลูกเรือทั้งหมดก็เป็นหญิงล้วนเช่นเดียวกัน
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นได้ข่าวมาว่าก็มีอีกเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่เที่ยวบินคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสายการบินนี้ที่จะมีลูกเรือ เป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี2015นะฮะหรือว่าปี2558เนี่ยนะฮะสายการบินเอธิโอเปียซึ่งเปิดเที่ยวบินมายังกรุงเทพก็ได้ใช้ลูกเรือเป็นผู้หญิงทั้งเที่ยวบินมาแล้วนะครับในตอนนั้นถ้าหากว่าลองดูในคลิปก็จะเห็นเนี่ยนะฮะในรูปก็จะเป็นนักบินผู้หญิงทั้งไฟล์เลยนะครับที่จะคอยให้บริการเครื่องบินรวมไปถึงช่างเอง
0: ช
1: ่างเครื่องยนต์เองก็ใช้เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าโฆษกของสายการบินเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการที่สายการบินมีนโยบายเช่นนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการ empower ผู้หญิงให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนธุรกิจการบินนั่นเองในเอธิโอเปียนะครับ
0: ก็เรียกเป็นข่าวที่น่าสนใจข่าวนึงเลยนะคะ
1: ใช่
0: เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ข่าวกันมากนักแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาสักพักเลย
1: ใช่อย่างในประเทศไทยก็มีบางสายการบินที่มีผู้หญิงเป็นนักบินเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ทีนี้พี่ปุ้ยครับพอเราเริ่มด้วยข่าวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปที่มีธุรกิจการบินที่เติบโตไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
0: แต่ก็มีข้อมูลรวมถึงสถิติต่างๆที่จะมานำเสนอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างเขาก็บอกว่านะฮะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเชื่อว่าแอฟริกาเนี่ยจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง303ล้านคน
0: เยอะมาก
1: จริงๆฮะมันก็เราก็เลยอย่างที่พี่ปุ้ยว่าเมื่อกี้เราก็เลยมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกามาเล่าให้ฟังครับ
0: ใช่ค่ะอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเส้นทางการบินภายในทวีปแอฟริกาเองนะคะเส้นทางการบินที่เรียกว่าเป็นมีจำนวนผู้เดินทางผู้โดยสารเยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดจริงๆแล้วอยู่ที่แอฟริกาใต้เป็นจากกรุงโจฮันเนสเบิร์กนะคะไปเคปทาว
1: น์กี่คนครับพี่ปุ้ย
0: กี่คนเรียกว่าอยู่ในระดับเป็นล้านเลยนะ
1: ได้ข่าวว่าเยอะมากเป็นล้านนะ
0: เป็นล้าน
1: ความจริงไม่น่าแปลกใจไม่น่าเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนึ่งความเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาสองจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะจำนวนประชากรภายในแอฟริกาเองก็เยอะด้วยนะคะ
1: ใช่อ
0: ย่างที่เราบอกเมื่อกี้เองว่าในอีก2ทศวรรษข้างหน้าจะมีผู้โดยสารมากถึง303ล้านคนดังนั้นแล้วถ้าผู้โดยสารเป็นล้านเนี่ยก็เป็นที่คาดเดาได
1: ้ไม่น่าแปลกใจ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ี
1: กอย่างหนึ่งแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีเมืองหลักๆอยู่3เมืองด้วยกันนะครับเมืองแรกก็คือโจฮันเนสเบิร์กเมืองที่2ก็คือ
0: เคปทาวน
1: ์ส่วนเมืองที่3เนี่ยก็คือเดอร์บันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็ทำให้อันดับ2ของเส้นทางการบินที่มีคนใช้บริการมากที่สุดเนี่ยอันดับ2ก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปยัง
0: เดอร์บันค่ะ
1: เดอร์บันนั่นเองนะครับแต่อันดับ3เราก็หลุดออกมาจากนอกแอฟริกาใต้ละเพราะว่าอันดับ3นั่นก็คือ
0: จะอยู่ในทางแถบแอฟริกาเหนือนะคะเป็นเส้นทางการบินจากเจดดานะคะซาอุดีอาระเบียระหว่างเจดดาและไคโรค่ะเมืองหลวงของอียิปต์ค่ะแล้วก็เป็นอีกเมืองนะทางแอฟริกาเหนือ
1: แอฟริกาเหนือ
0: ใช
1: ่ขอแก้ข่าวนิดนึงตอนแรกที่บอกว่ามีผู้โดยสารจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์มากเนี่ยความจริงแล้วมันตัวเลขเราอาจจะตื่นตกใจไปนิดนึงตัวเลขจริงๆก็คือมากถึง 5,396 ที่นั่งในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเลยนะฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะหยุดตกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นทางที่มีคนใช้บริการมากที่สุดละเราก็มาพูดถึงสายการบินที่มีจำนวนศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือสายการบิน
0: เอธิโอเปียนะคะ
1: เอธิโอเปียคือสายบินที่เรากลับไปในตอนแรกแล้วนะครับ
0: ที่บอกว่ามีศักยภาพในการบริการให้รองรับผู้โดยสารเนี่ยคราวนี้ตัวเลขมั่นใจแล้วประมาณ1,100,000นะคะ
1: 1,100,000
0: คนค่ะ
1: ถือว่าเยอะมากนะครับในเดือนอันนี้เราพูดถึงในเดือนกรก

0: กรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายบินเอธิโอเปียเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่าเอธิโอเปียเนี่ยมีเส้นทางการบินบินมาที่กรุงเทพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเขาบอกว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยนะฮะมีจำนวนจุดหมายปลายทางมากถึง122จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
1: เรียกว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได
0: ้แล้วก็มีเส้นทางการบินครอบคลุมไปในหลายๆทวีปทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดก็ได้เปิดเที่ยวบินไปที่กรุงโบโนสไอเรส
1: อาร์เจนตินานะคะ
0: ถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่มากๆของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกว่ามีเครื่องบินมีจำนวนเทคโนโลยีเนี่ยที่ใหม่ละโดยเฉลี่ยแล้วใหม่ที่สุดในแอฟริกาเลยนะฮะโดยก็มีจำนวนเครื่องบินหลากหลายมากมายเยอะแยะมากนะครับ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องบินจริงๆก็มีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องรุ่นเครื่องบินที
0: ่
1: น
0: ิ
1: ยมใช้ประเภทเครื่องบิน Boeing 737
0: Boeing 737ยังเป็นลำเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าได้รับความนิยมมาก
0: แปลว่าเป็นพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าเป็นเครื่องบินเป็นประเภทของเครื่องบินที่ถูกใช้มากที่สุด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในแอฟริกา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าแปลกใจนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยไปอ่านมาว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มสายการบินต่างๆจะเริ่มใช้บริการประเภทเครื่องบินลำเล็กๆมากเพราะว่าโอเคลำเล็กอาจจะบรรจุผู้โดยสารได้ไม่มากแต่ว่ามันสามารถทำความถี่ได้มากเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจุผู้โดยสารได้ค่อนข้างที่จะทำกำไรให้สายการบินได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเน้นความถี่แล้วก็บินไปในเมืองเล็กๆเมืองรองได้มากกว่าเครื่องบินลำใหญ่แต่พี่ปุ้ยบอกว่าสายรุ่นเครื่องบิน737เนี่ยถูกใช้มากที่สุดใช่ไหมฮะแต่หมอทราบมานะครับว่าเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นประเภทเล็กๆเหมือนกันนะฮะที่เช่น A318 319 320 321ซึ่งความจริงแล้วมันก็เทียบได้กับ737แต่แค่เป็นของบริษัท
1: Airbus
0: นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็ยังอยู่ที่เครื่องบินลำเล็กๆนั่นเองในแอฟริกานะครับอย่างที่อย่างว่าเนอะเพราะว่าแอฟริกาไม่ได้มีเมืองใหญ่มากเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆเช่นยุโรปหรือแอฟริกาหรือเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเครื่องบินลำเล็ก
1: ที่เดินทางไปตามเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มากได้จะสต็อปโอเวอร์หลายที่ก็เป็นได
0: ้อย่างนี้นี่เองครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดอย่างที่เราพูดกันว่าเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดก็เพื่อบรรจุผู้โดยสารได้ถี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะมาพูดถึงสนามบินที่บรรจุผู้โดยสารมากที่สุดในปีที่แล้วกันบ้างนะ
1: ครับโดยสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารนะคะได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกาเนี่ยอยู่ที่โมร็อกโกค่ะ
0: โมร็อกโก
1: อยู่ทางแอฟริกาเหนือนะคะสนามบินคาซาบลังกาค่ะ
0: สนามบินคาซาบลังกานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมืองท่องเที่ยวของประเทศโมร็อกโกนะคะ
0: พี่ปุ้ยเคยไปไหมฮะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่น่าไปมาก
1: น่าไปนะคะ
0: เห็นรูปแบบสวยงามมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสนามบินเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อใช้นอกจากจะรองรับผู้โดยสารจากที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบินหลักของภูมิภาคแอฟริกาเหนือเช่นกันนะครับที่จะมีผู้โดยสารมากมายเดินทางมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเข้าไปยังทั้งในภูมิภาคทวีปยุโรปเองหรือว่าใน
1: อเมริกาเหนือนะคะข้ามทวีปมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นมุมนึงที่ค่อนข้างไกลสามารถที่จะบินต่อไปทางเพื่อจะต่อเครื่องไปที่อเมริกาเหนือได้นะคะต้องไปต่ออย่างข้ามไปที่นิวยอร์กอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อย่างที่เห็นรูปก็ดูเป็นสนามบินที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่าสนใจมากครับพี่ปุ้ยก็แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อในเรื่องของสนามบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ในป
1: ี
0: 2018กันครับครับผมกลับมาต่อกันนะครับที่ช่วงที่2ของเรานะครับก่อนหน้าที่จะเบรกเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราพูดถึงสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในแอฟริกาในปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสนามบินในเมืองคาซาบลังกาช
1: ื่
0: อมูฮัมหมัด5แอปอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงสายบินที่ได้รับรางวัลดีที่สุดก
1: ัน
0: บ้าง
1: ก็จะมีจากเราอิงข้อมูลเนี่ยนะคะมาจากการจัดอันดับของ Skytrax นะคะที่จัดอันดับสนามบินที่ ดีที่สุดในทั้งของทั้งโลกแล้วก็ของในภูมิภาคแอฟริกาแต่ของส่วนรายการนี้เราจะพูดถึงในส่วนของทวีปแอฟริกานะคะว่าสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับในปีล่าสุดว่าดีที่สุดยังมีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยนะครับไม่น่าแปลกใจครับเริ่มกันที่สนามบินเคปทาวน์นั่นเองครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับอย่างตอนแรกที่เราบอกกันไปว่าเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคมก็คือจากโจฮันเนสเบิร์กไปที่เคปทาวน์นะฮะเคปทาวน์ก็เป็นสนามบินที่ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดโดยผู้ใช้บริการนะฮะของสนามบินออกของ Skytrax เลยนะฮะพี่ปุ้ย
1: ค่ะในอันดับที่2นะคะอันดับรองลงมาก็คือสนามบินที่เมืองเดอร์บันนะคะซึ่งก็อยู่ในแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าก็อยู่ยังมีอีกนะคะแอฟริกาใต้เรียกว่าติดอันดับค่อนข้างเยอะ
0: นะอย่างที่บอกว่าเดอร์บันก็เป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าสนามบินก็จะรับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับพี่ปุ้ยนั่นรวมถึงอันดับที่3ที่รางวัลที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนั่นก็คือสนามบินในโจฮันเนสเบิร์กนะครับโจฮันเนสเบิร์กใช่ก็พูดเลยว่า3อันดับแรกก็เป็นของแอฟริกาใต้ไปแล้วนะฮะโจฮันเนสเบิร์กก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ครับพี่ปุ้ย
1: เปลี่ยนแล้วค่ะที่มอริเชียสนะคะ
0: มอริเชียสอยู่ไหนนะฮะ
1: เป็นเกาะอยู่นะคะอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะของทวีปแอฟริกา
0: ก็ยังเป็นส่วนในส่วนแอฟริกาทางตอนใต้เหมือนกันนะฮะไม่พ้นกันไปจากนี้เพราะว่ามอริเชียสแน่นอนว่าก็เป็นเมืองที่ทะเลสวยมาก
1: เมืองท่องเที่ยว
0: เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆเลยนะฮะก็ได้รับการพัฒนาอย่างดี
1: อันดับถัดไปค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาราเคช
0: มาราเคชอยู่ไหนฮะพี่ปุ้ย
1: อยู่โมร็อกโกนะคะ
0: โมร็อกโก
1: เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมในทางส่วนของแอฟริกาเหนือและโมร็อกโกเองมาราเคช
0: เพราะว่าเวลาคนพูดว่าจะไปเที่ยวโมร็อกโกเนี่ยก็นอกจากคาซาบลังกาแล้วที่จะพลาดไม่ได้อีกเมืองที่สำคัญก็คือมาราเคชนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเมืองการค้าเมืองท่าเก่าของของประเทศโมร็อกโกเลยนะฮะ
1: สวยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอันดับที่5ผ่านไปครับพี่ปุ้ยอันดับที่6
1: สนามบินอีสต์ลอนดอนนะคะ
0: พี่ปุ้ยเรากำลังพูดถึงแอฟริกาอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะเป็นชื่อสนามบินสนามบินในแอฟริกาใต้นะคะ
0: แล้
1: วก็อยู่ทางจะบอกว่าทางตะวันออกของลอนดอนมันก็ไม่ใช่เนาะ
0: เออแต่น่าแปลกเนาะเพราะว่าสนามบินอีสต์ลอนดอนเนี่ยมาโผล่ที่แอฟริกาใต้ได้ยังไงนี่ก็จะเป็นเพราะว่าในอดีตแอฟริกาใต้เคยตกเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษต่อสหราชอาณาจักรนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งสนามบินอีสต์ลอนดอนในแอฟริกาใต
1: ้เหมือนนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
0: เวลส์แต่ไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: เวลส์ทางใต้อันใหม
0: ่เพราะฉะนั้นอย่าวันหลังถ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีสต์ลอนดอนอย่าก็ต้อง
1: ถามก่อน
0: ทีนิดนึงว่าอีสต์ลอนดอนสนามบิน
1: หรือ
0: ว
1: ่า
0: สถานที่กันแน
1: ่ค่ะ
0: อันดับที่6ก็คืออีสสนามบินอีสลอนดอนในแอฟริกาใต้ค่ะ
1: อันดับที่7นะคะที่เซเชลค่ะ
0: ประเทศเซเชลก็เป็นอันดับที่7นะฮะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานั่นเองครับอันดับที่8กันบ้างครับพี่ปุ้ย
1: กลับมาที่แอฟริกาใต้แล้วค่ะ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: ใช่ค่ะสนามบินพอร์ตอลิซาเบธนะคะ มีความย้อนแย้งเพราะว่าชื่อสนามบินบอกเป็นท่าเรือ อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อเมืองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันเป็นเมืองท่าหรือเปล่าฮะพี่ปุ้ย
1: ของทางแอฟริกาใต้
0: เป็นไปได้นะฮะก็เป็นอันดับที่8นะครับที่ได้รับรางวัลการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในแอฟริกาในภูมิภาคแอฟริกาครับอันดับ9ครับพี่ปุ้ยไม่พ้นแอฟริกาใต้อยู่ดีครับนะครับสนามบินนี้นะครับชื่อว่า
1: เบลฟรอนเทนป่ะชื่อฝรั่งเศสป่ะ
0: ชื่อใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองนี้นะฮะตั้งอยู่ที่สนามบินนี้ตั้งอยู่ที่เมือง
1: ที่ใหญ่เป็นอันดับ7
0: เป็นอันดับ7ของประเทศเลยนะฮะก็เป็นเมืองที่เชื่อว่านะครับเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวแล้วก็การมีการค้าขายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันดับ9ผ่านไปแล้วครับพี่ปุ้ยอันดับ10
1: อันดับ10นะคะปิดท้ายด้วยสนามบินไคโรที่ประเทศอียิปต์ค่ะ
0: สนามบินไคโรก็ถือว่าเป็นสนามบินที่คึกคักมากๆนะครับเพราะว่ามีสายการบินประจำชาติคือ Egypt Air ที่มีเที่ยวบินมาที่เมืองไทยอีกแล้วแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร
1: ใช่ค่ะเพราะว่าดังที่เราพูดไปเมื่อช่วงเบรกก่อนหน้าก่อนเบรกนะคะว่า เส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางจากเจดดาห์ไปไคโรนี่นะคะที่บอกว่าเป็นรองรับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะ

0: เองเมืองเจดดาห์ก็เป็นเมืองที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้บินไปเพื่อที่ไป
1: พิธ
0: ีฮัจญ์กันนะครับก็ไคโรก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ขนส่งผู้โดยสารจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเข้าไปในนครเข้าไปในซาอุดีอาระเบียนะครับเลยทีเดียวก็ว่าได
1: ้ค่ะแอฟริกาใต้ครองอันดับถึง6สนามบินด้วยกันนะคะในการจัดอันดับ10อันดับสนามบินที่ดีสุดในภูมิภาคแอฟริกาในปี
0: ถือว่าไม่เบาเลยนะครับก็นะฮะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกาใต้เนี่ยต้องได้รับต้องมีความนิยมมากๆแน่ๆเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะพูดถึงสนามบินในแอฟริกาแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องการที่จะเดินทางไปทวีปแอฟริกาจากเมืองไทยตรงเลยเนี่ยมันก็มีสายการบินที่บินระหว่างไทยและประเทศในแอฟริกาด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะ
0: อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเลยเนี่ยพี่ปุ้ยสายการบินเอธิโอเปียครับสายการบินเอธิโอเปียนะฮะก็ได้ใช้เครื่องบินประเภท Boeing 787ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายเครื่องบิน Airbus เครื่องบินขอโทษครับเครื่องบิน Boeing นะฮะที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยก็ให้บริการระหว่างเมืองกรุงในกรุง
1: แอดิสอาบาบา
0: ตรงมาที่กรุงเทพนะครับทุกๆวันเลยนะครับก็เป็นสายการบินที่น่าลองใช้บริการไม่น้อยเลยนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินเคนยานะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไนโรบีนะคะเมืองหลวงของเคนยาค่ะ
0: สายการบินเคนยาก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสายการบินเคนยาเนี่ยมีจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการอยู่มากถึง34เครื่องเลยทีเดียวนะครับก็ให้บริการไปในหลายๆภูมิภาคถึง53จุดหมายปลายทางทั่วโลกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสายการบินอียิปต์แอร์นะคะบินระหว่างกรุงเทพและกรุงไคโรค่ะ
0: สายการบินอียิปต์แอร์ก็เป็นสายอย่างที่บอกไปว่าเป็นสายการบินที่สำคัญในแอฟริกาใต้เลยก็ว่าได้นะครับโดยสายการบินอียิปต์แอร์นะครับก่อตั้งเมื่อปี1932ถือว่าเก่าแก่มากนะ
1: ใช่ค่ะเกือบร่วม80ปีนะคะ
0: 80ปีเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่ะใหญ่มากนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เป็นสมาชิกของ Star Alliance ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารท่านไหนที่เก็บสะสมมายกับเครือข่ายที่เครือข่าย Star Alliance เนี่ยก็อาจจะพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบิน Egypt Airรวมถึง Ethiopian Airlines เช่นกันที่เป็นเครือข่ายของ Star Alliance นะครับ
1: จริงๆมีอีกสายการบินหนึ่งด้วยนะที่บินระหว่างไทยกับแอฟริกาน
0: ั่นคือสายการบิน Air Austral เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเท่าไหร
0: ่สายการบินนี้ก็จะบินตรงระหว่างกรุงเทพไปยังเมืองลาเรียนเนียน
1: ยิ่งไม่ค่อยดิ่ง
0: ยิ่งไม่ค่อยดิ่งซึ่งลาเรียนเนียนเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะหนึ่งที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ข้างๆมาดากัสการ์นะครับก็เป็นเมืองที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าลองเสิร์ชรูปดูเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเมืองที่สวยมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็เกิดเป็นเกาะขึ้นมานะครับความจริงมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสายการบินอียิปต์แอร์เนี่ยเป็นสายการบินที่เก่าแก่เป็นอันดับ7ของโลกเลยนะพี่ปุ้ยเพิ่งรู้
1: อยู่มายาวนาน
0: อยู่มายาวนานนะครับก็แน่นอนว่าการบริการก็น่าจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆแน่ๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการบริการจะเป็นยังไงก็ลองเลือกใช้บริการกันดูได้นะครับทีนี้เราพูดถึงสายการบินละแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการบินของแอฟริกาเนี่ยมันน่าจะเติบโตได้ดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะพี่ปุ้ยจากที่เราข่าวมาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสายการบินใหญ่ๆเยอะมีเที่ยวบินเยอะล่าสุดนะครับสายการบินเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีกับประเทศแอฟริกาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาลงนามใน
1: ข้อตกลง
0: ฉบับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะในการเปิดน่านฟ้านะคะเพื่อทำให้การเดินทางระหว่างกันเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: ก็แน่นอนว่าก็น่าจะส่งเสริมการเปิดเที่ยวบินระหว่างสายการบินในแอฟริกาได้มากขึ้นนะครับพี่ปุ้ยก็เลยจะทำให้ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกที่จะเดินทางไปใน หลายๆประเทศในแอฟริกามีกี่ประเทศมาลงนามครับพี่พูด
1: ตอนนี้23ประเทศนะคะทั้งหมดใช่ค่ะล่าสุดเมื่อตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
0: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะทำให้พวกผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: อนาคตสดใสเราอาจจะได้ไปแอฟริกาด้วยตั๋วเครื่องบินที่ราคาลดถูกลงนะคะใช่ค่ะสะดวกสบายมากขึ้น
0: ใช่
1: ก็ดูกันต่อไปนะคะ
0: แต่ว่าเตือนไว้นิดนึงว่าสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปไหนแอฟริกาต้องทำตัวยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยอย่างคือวีซ่าค่ะการตรวจลงตรา
0: อันดับแรกสำคัญมากๆประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปใช้วีซ่าหรือไม่
1: ใช้ประเภทไหน
0: ประเภทไหน
1: จะต้องไปขอรับการตรวจลงตราคือขอวีซ่านะคะในประเทศไทยหรือว่าจะต้องไปยื่นเรื่องที่อื่นนะคะก็ต้องเช็ค
0: ในบางประเทศก็สามารถที่จะขอวีซ่า on arrival ได้นะครับเช่นเอธิโอเปียท่านสามารถที่เดินทางแล้วก็ไปขอวีซ่าที่สนามบินหมายปลายทางได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศนะฮะที่จะอนุญาตให้ขอวีซ่าได้ที่ปลายทางจุดหมายปลายทางนะครับอันดับต่อมาครับพี่ปุ้ยแน่นอนว่าเราต้องพอมีวีซ่าแล้วเราต้องไปขอวีรู้ว่าจะต้องขอวีซ่าหรือไม่แล้วเราก็ต้องไปยื่นวีซ่าซึ่งการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องมีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดของการได้รับการฉีด
1: วัคซีน
0: ป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโรคภัยที่อาจจะคือเป็นการป้องกันตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรค
1: ไข้เหลือง
0: และโรคการหลังแอ่น
1: ใช่ค่ะนะครับ
0: โดยท่านต้องฉีดเป็นเวลาล่วงหน้า10วันก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าในบางก่อนที่เราจะขอวีซ่าอาจจะต้องมีการขอดูบันทึกว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนจริงๆโดยที่บางประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะอาจจะต้องขอให้เราฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจะได้เดินทางโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจที่ประเทศแอฟริกาได้อย่างราบรื่นค่ะ
0: ใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปแอฟริกาก็อันดับต่อมาอย่าลืมตรวจว่าท่านมีพาสปอร์ตนะฮะครบมีอายุอย่างน้อย6เดือนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่าใครตรวจพบว่าเอ้ยพาสปอร์ตใกล้จะหมดแล้วก็สามารถที่จะมาทำหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่หลัก4หรือว่าในสำนักงานชั่วคราวเดินทางชั่วคราว
1: ต
0: ่างๆทั่วประเทศไทยได้เช่นกันนะครับ
1: สำหร
0: ับ
1: อาท
0: ิ
1: ตย์หน้า
0: ใช่ฮะสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราก็มีเรื่องที่เกาะกระแสน่าสนใจมากๆเลยเราตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ท่านฟังมากๆนะครับนั่นก็คือ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับในสมัยอดีตนะฮะในสมัยที่ประเทศไทยส่งราชทูตเดินทางไปในแอฟริกานะครับเกาะกระแสบุกเพสันติวานิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อเจ้า
0: ใช่ครับ ครับก็สำหรับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ สำหรับอาทิตย์หน้าที่กำลังจะถึงนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับอาทิตย์นี้พวกเราสองคนก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้าทางวิทยุ
1: สรานรมเอ็ม1575ค่ะ
0: ทาง Facebook Radio สรานรมเรดิโอครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผงเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาติ

0: ฤดูฝนมูยาติมูยาติถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาติยาติเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาติก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาติอุตุยาติอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุตุอีเดนะคะอีเดยาติอุตุอีเดอีแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะอีเดอากาศเย็นนะคะอีเดยาติอุตุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าฉันเดค่ะฉันเดเราไม่บอกว่าเอเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือฉันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุเอเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาดีอุดุปูเดปูเดนะคะยาดีอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบนี้นะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองยีจ้าเดตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจีโลเยจีเดนะโมจีแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจีโลเยจีเดถ้าหาว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เ สียอาเปียมาโมยอนี่บี
2: ฮู้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ทิ้งอยู่ล่ะลูก
1: ฮู้แกดาบิแม่โมดิเราจีนี่ดอเยจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซุติมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่ออมแม่เนาะ
1: ฮู้แกจ้ามันยีคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซุเบ้ตั๋วบีเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้

四个搁有米米开，啊撇四个，นะฮะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะฮะจะพูดยังไงอะเอมีเดอะเอมีเดนะคะอะเอก็คือความเย็น

นะคะอันนี้น้ำมุกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมุกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดัญญายาเดอ้าวมาตอตซ่าเนี่ยนะฮะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและจูเดและจูเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจะมายีก้าวบาสีจะมายีก้าวบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจะมายีก้าวบาสีอ้าวถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจะมาเยกยูไซปาจะมาเยกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจะมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
6: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
8: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
9: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
10: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
11: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า100บาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

การเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เกาะชวาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่2เป็นต้นมาได้นำพาความเชื่อความศรัทธาและวรรณกรรมในศาสนาฮินดูเดินทางมาพร้อมกับสินค้าที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนพ่อค้าล่องเรือกลับแต่ศรัทธาที่ติดตัวมาเมื่อครั้งขึ้นฝั่งได้ระเหยกลายเป็นไอกลุ่นเวียนวนเสมือนลมหายใจประสานไปกับอากาศร้อนชื้นแห่งเกาะชวาดินแดนแห่งนี้เสมือนเบ้าหลอมวัฒนธรรมทั้งความเชื่อท้องถิ่นเก่าแก่ความเชื่อที่เดินทางมาพร้อมกับนักแสวงหาและความเชื่อของเจ้าผู้ปกครองดินแดนแต่ไม่มีหนึ่งเหนือกว่าสิ่งใดวัฒนธรรมคือวิถีชั้นใดศิลปะการแสดงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนั้นโซโลเมืองใหญ่ใจกลางเกาะชวากลายเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่รุ่มรวยไปด้วยเทศกาลงานดนตรีและศิลปะการแสดงด้วยความเป็นมาของเมืองที่กลายเป็นเวทีให้ศิลปินได้โลดแล่นอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์นาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงในทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจการเดินทางสู่เมืองโซโลวิถีแห่งนาฏกรรมรามายณะที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในฐานะเรื่องราวหนึ่งที่พาให้เราเข้าใจถึงสายใยความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและผู้คนทั้งหน้าม่านและหลังม่าน

0: งโซโลกับรามายณะในชวาผลพวงของสัญญากิยานตีเมื่อครั้งอาณาจักรมัทธรัมล่มสลายด้วยเงื้อมือของลัทธิอนานิคมและปัญหาการสืบทอดราชบัลลังก์ในต้นคริสตศตวรรษที่18ส่งผลให้อาณาจักรมัทธรัมถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือดินแดนทางทิศตะวันตกปัจจุบันคือยอกยากาตาและดินแดนทางทิศตะวันออกคือสุรากาตาที่มีแม่น้ำโซโลไหลแตกแขนงผ่านตลอดตัวเมืองผู้คนในอดีตจะรู้จักชื่อโซโลที่เป็นชื่อแม่น้ำและชื่อเล่นของเมืองในนามของซอโลอันเป็นชื่อหมู่บ้านเก่าแก่ในภาษาชวาแต่เมื่อเจ้าอาณานิคมดัตช์เข้ามาปกครองในแถบนี้ก็เกิดการเทียบเสียงเป็นอักษรโรมันตามเจ้าอาณานิคมจนเพี้ยนมาเป็นชื่อของโซโลในปัจจุบันส่วนชื่อสุรากาตามาจากคำว่ากาตาสุราที่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรสุรตานแห่งมัตตารัมในช่วงคริสตศตวรรษที่17โดยดินแดนแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่รับอิทธิพลความเชื่อจากอินเดียส่งผลให้ศาสนาพุทธและฮินดูรุ่งเรืองก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีบทบาทในเกาะชวาดังเช่นปัจจุบันโซโลจึงกลายเป็นเมืองหนึ่งที่ยังคงไว้ด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณีที่ประสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและศรัทธาของพุทธฮินดูและอิสลามไว้ได้อย่างไร้รอยต่อเรื่องราวรามายณะที่เข้ามาในที่แห่งนี้จึงถูกก่อร่างขึ้นเป็นนาฏกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของชวาโซโลที่ไม่อาจหาที่ไหนเหมือนมีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่าแม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ในทางปฏิบัติเรื่องราวของศาสนานั้นค่อนข้างถูกแยกออกจากเรื่องราวของประเพณีคำกล่าวนั้นแท้จริงเพียงใดไม่อาจตัดสินแต่ถ้าเป็นเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์ที่นี่ก็คงไม่อาจปฏิเสธได้เพราะราชสำนักแห่งเมืองโซโลนี้เป็นผู้ค้ำจุนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้เฟื่องฟูมาตลอดพระราชวังคาสุนานันปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัตถุทางศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนเรื่องราวศิลปะการแสดงในราชสำนักหนึ่งในภาพจำลองการแสดงเก่าแก่ที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่คือวาหยางกุลิตผู้นำชมของเราเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์คนปัจจุบันของเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นวาหยางกูลิตแถมลูกๆของเขาก็ยังสามารถเล่นดนตรีในวงกาเมลันได้อีกด้วยวาหยางกูลิตเป็นการแสดงหุ่นชักโดยตัวหุ่นทำจากหนังสัตว์ใหญ่ตัดฉลุและลงสีเป็นตัวละครต่างๆนิยมเล่นเรื่องมหาภารตะและรามายณะโดยมีดาลังเป็นผู้เล่าเรื่องประกอบการให้จังหวะด้วยกอมประและจัมบาลาร่วมกับวงดนตรีกาเมลันที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่การแสดงพระราชวังมังกุเนการันเป็นพระราชวังอีกแห่งที่เปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกับเป็นที่ประทับของเหล่าเชื้อพระวงศ
1: ์ Pip Rama came to this palace here so for commemorating of his visiting to Mangku Negaran to Solo cityThe Prince Mangkunegara VII during his reign. So the Prince Mangkunegara, he will come with special traditional market, the unique market. The name is Trivindu Antique Market. This is the relation between the Thailand in the past time. And then, because a good relation, so we can see several beautiful iconic and artistic collection inside the museum. I mean, several medals from Thailand.And then the mask from Thailand as well. You can see that.
0: เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวาได้ส่งมอบหัวโขนทศกัณฐ์ไว้เป็นที่ระลึกและทางพระราชวังได้เก็บรักษาไว้ที่นี่หัวโขนที่ระลึก นอกจากจะเป็นสิ่งยืนยันความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชาวสยามกับชาวชวาแล้วยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลแพร่กระจายกลายเป็นนาฏกรรมที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในโซโลที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะชวาเรื่องราวรามายณะนิยมนำมาเล่นในสองรูปแบบการแสดงคือว่ายังกุลิตและว่ายังวองหรือว่ายังโอรังคำว่าว่ายังมีความหมายสองนัยยะว่าหุ่นและเงากุลิตแปลว่าหนังว่ายังกุลิตจึงหมายถึงการแสดงที่ใช้หุ่นหนังเชิดเล่นเงาส่วนคำว่าวองหรือโอรังแปลว่าคนในการแสดงว่ายังวองหรือว่ายังโอรังนักแสดงจะเป็นผู้รับบทบาทของหุ่นหนังอาจารย์บำบังสุวรรณโอศิลปินด้านการแสดงว่ายังกุลิตเล่าให้ทีมงานฟังว่าหุ่นหนังที่นำมาแสดงล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีชีวิตแต่มีชีวิตในคราบของหุ่นหนังสัตว์หลังจากเหล่าวัวควายได้ตายไปแล้วผู้สร้างก็ทำให้วัวควายนี้กลับมาวิบอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งเป็นวัวควายก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์โดยเป็นลูกมือมนุษย์ในการทำไร่ทำนาให้มนุษย์ได้กินเนื้อหนังมังสาเป็นอาหารส่วนหนังที่เหลือของมันก็นำมาสร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์

0: คำกล่าวของอาจารย์บัมบังแสดงให้เห็นถึงรากของวัฒนธรรมฮินดูเมื่อครั้งความเชื่อจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลในเกาะชวาที่ยังลึกเข้าไปถึงการแสดงวายังกุลิตการที่มองวัวควายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมฮินดูโดยทั่วไปวัวถือเป็นพาหนะของพระศิวะส่วนวัฒนธรรมฮินดูแบบพื้นบ้านควายก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือใช้บูชายัญในสักกตินิกาย
1: Laksmana.
2: Oh, ini ya adanya. Laksmana.
3: Rama, Laksmana.
1: Ya.
4: Sita.
3: Sita.
2: Sita. Di sana jenengnya Ram.
4: Iya, iya.
0: ว่ากันว่าเรื่องราวรามายณะถูกนำมาเล่นเป็นวายังกุลิตก่อนการแสดงรูปแบบอื่นๆและตัวหุ่นหนังก็ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของภาพสลักบนเทวสถานภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะอย่างที่เก่าที่สุดก็พบที่ปรัมบานันในบางครั้งการแสดงวายังโอรังนักแสดงจะสวมใส่โตเป่งหรือหน้ากากเป็นไปได้ว่าที่จะมีลักษณะหน้าตาที่พัฒนามาจากหุ่นหนังโดยอิงอยู่กับประติมาตัวละครดังในวรรณกรรมรามายณะ
5: Saya kira mungkin masalah ini, masalah mungkin bentuk mungkin ini misalkan sikas begini ya, ini mungkin bisa ada pengembangan sedikit biar lebih menarik. Nah, mungkin ada tadi yang beda yang mana tadi. Nah, ini berjalan sama. Kemarin saya juga pernah buat ini. Nah, ini kan ada lagi tambahan ya. Tapi pada intinya sama, hanya ada penambahan ornamen. Agak menjulang ke atas ya. Nah, itu. Kalau ini kan biasa, zaman biasa. Ini dulu saya buat besar ini komplit ya, ini sampai ini kayak trap-trapan itu tadi sampai kira-kira sampai segini nih tambahan mahkotanya. Nah, jadi lebih detail lagi.
6: Paham.

0: ตาของทุกพี่ซึ่งเป็นลุงของหนุมานจะมีความแตกต่างที่หนึ่งถ้าหน้ากากออกมาเป็นหน้าสีชมพูก็จะเป็นสุครีพแต่สุครีพเนี่ยตามเรื่องราวของรามเกียรติ์เนี่ยก็คือกษัตริย์ของลิงกษัตริย์ของลิงก็ต้องมีมงกุฎครอบแต่บางคนก็ทำมงกุฎสูงแต่ว่าการมีหน้าสีชมพูแล้วก็มีมงกุฎเนี่ยถ้าออกตัวแสดงตัวนี้ออกมาปุ๊บก็คือสุครีพเป็นสัญลักษณ์ของเขาคือเขาเป็นกษัตริย์ของลิงเลยต้องมี
1: เดิมทีการแสดงวาหยังเป็นการแสดงที่เกี่ยวพันอยู่กับความเชื่อหัวหน้าครอบครัวจะจัดขึ้นเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้ปรากฏขึ้นในรูปของเงาในพิธีกรรมต่างๆเช่นงานแต่งงานและงานเฉลิมฉลองวันเกิดของราชวงศ์ส่วนนาฏศิลป์ที่เป็นมาตรฐานมักสอนกันเพียงในราชสำนักแต่ในปัจจุบันรัฐบาลเป็นกำลังที่สนับสนุนการแสดงต่างๆให้เป็นศิลปะประจำชาติอินโดนีเซียโดยมีราชสำนักของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยค้ำจุน

0: Wayanganipun paduka aranipun kula wayanganipun pangeran wonten ing pundi papan paduka mboten namung ing papan kamulyan senajan wonten
1: are paduka kulan tanpa suwo are nimasinto paran rasaning tiasi roson kanthi lawana manjing jeneng.
2: Oh, di India pun ada beberapa Ramayana. Di sini juga ada beberapa Ramayana.
3: Oh, itu India kan yang Ramayana ini kok Ramayana ini memang kemitang lah ya. Lain-lain lu bah, ini kemitang lah ya. Mungkin kita tahun.
2: Di sini kan ada yang Balmiki, ada Yasodipuran, bentuknya Sekar Majapat.
3: Baik, gua kok video pun bikin kayak Ramayana kong India ko mikun kiat ng lai kon, tela kon ko lai rup ba, tewa nye ha ko, nye ko ko nye kai ka.
4: เรื่องราวรามายณะของที่นี่โดยธรรมเนียมจะเล่นในภาษาโชวาเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากรามายณะของอินเดียโครงเรื่องจะซับซ้อนขึ้นและมีตัวละครในวัฒนธรรมโชวาเพิ่มขึ้นเช่นเซมาที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องราวของรามายณะแบบโชวาเซมาเป็นหนึ่งในปานกวันมีสถานะเป็นเทพและตัวตลกชาวโชวาเชื่อว่าเซมาคือดันหยังหรือวิญญาณผู้ปกปักรักษาแห่งโชวาโดยมักปรากฏกายอยู่ในการแสดงหลายรูปแบบหลายเนื้อเรื่องในรามายณะเซมาจะเป็นผู้ช่วยเหลือฝั่งพระรามแม้บทบาทของเซมาจะดูน่าตลกขบขันแต่ในเวลาเดียวกันเซมาจะเป็นปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆตามเนื้อเรื่องในบางครั้งเซมาก็จะถูกใช้เป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนในการพูดถึงเรื่องราวปัจจุบันผ่านการแสดงวายังกุลิตอีกด้วยนอกจากมหากาพย์รามายณะแล้วผู้คนที่นี่ยังนิยมมหากาพย์มหาภารตะมากพอๆกันต่างจากที่อื่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เรื่องราวรามายณะจะเป็นบทบาทมากกว่าอาจเป็นเพราะมหาภารตะเป็นเรื่องราวของการสงครามที่ความดีความชั่วที่ไม่อาจตีความเป็นเพียงขั้วขาวและดำสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ที่ศูนย์กลางอำนาจแต่ละแห่งต้องประชันต่อกรกันอยู่เสมอมาค่ำคืนนี้ทีมงาน Spirit of Asiaได้เดินทางไปที่โรงละครศรีเทวารีโรงละครวาหยังโอรังประจำเมืองโซโลโดยคืนนี้จะเป็นการแสดงในเรื่องก่อนศึกมหาภารตะค่าเข้าชมราคาไม่แพงตกอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 รูเปียอินโด

0: เซียหรือ 10-20 บาทไทยว่าหยางโอรังที่นี่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาที่เมืองนี้
1: dan juga kiringannya gamelannya sangat bagus.
2: Ini ada warna dan ada jiwa lebih banyak dari wecan atau gimana? Kenapa lebih senang di sini dengan nonton ini?
1: Karena di sini banyak orang juga, banyak temannya juga, biar ada wawasan yang lebih daripada di TV kan. Sudah berhari-hari di TV kan sudah ada, sini kan jarang.
0: วายังโอรังโดยทั่วไปนิยมแสดงในเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะมีวงกามิลันบรรเลงประกอบการแสดง
3: นี่มหาภารตะแต่เป็นยังตัว
4: มหาภารตะดึงนั้นรามายณะยามานะ
3: โอ้รามายณะดูฉันว่าทั้งหมดนี้อิ่มบานSemua kalau Mahabharata itu sebelah timur daripada Gunung Himawat, Gunung Himalaya istilahnya. Tapi kalau Ramayana sebelah barat Hima.
0: ส่วนการแต่งหน้าการแต่งกายและท่าทางของตัวละครคล้ายกับถอดแบบมาจากหุ่นวายังกุลิตนักแสดงที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมากประสบการณ์หลังม่านพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการเตรียมตัวขึ้นแสดงบนเวทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงจุดนี้ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและนานปีกว่าจะได้ออกปรากฏตัวเบื้องหน้าม่าน
4: berapa lama baru bisa
3: naik? Iya gitu ya.Memang itu harus dilatih oleh sutradara. Semuanya harus dilatih sutradara tiap harinya. Memang diberikan apa istilahnya dapukan itu istilahnya memang casting. Diberikan casting. Dan ini untuk pengalaman. Nanti kalau sudah pintar sebagai bicaranya baru dia.
4: Nah, sudah lama main begini?
3: Saya sejak tahu di sini main ini sejak tahun 1991.
4: Bapak hanya jadi raja aja atau ada jadi
3: nantinya hari berikutnya ada so mungkin jadi Kresna atau bahkan gonta ganti itu jadinya apa bergantian.
5: Apa tenan ya, Pak?

เรื่องราวของรามายณะที่ถูกตีความและปรับให้เข้ากับทำนองครองธรรมของแต่ละท้องถิ่นไม่เช่นนั้นก็คงไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในดวงใจของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมได้เมื่อเวลาไปนาฏกรรมรามายณะได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการปกครองตลอดจนศาสนาและความเชื่อส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์นาฏกรรมรามายณะเริ่มกลายเป็นคนทั่วไปนอกราชสำนักและพวกเขาเหล่านี้คือผู้สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะที่มีความหลากท่าทางหลายท่วงทำนองที่เราจะพาไปพบกับพวกเขาในไทยเมียนมาและอินโดนีเซียต่อไปในตอนหน้าครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

ฐกรรมทุกคนคงเคยรู้จักคำนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำว่านวัตศิลป์ล่ะคะเรารู้จักคำนี้กันดีพอแล้วหรือยังวันนี้นะคะพิงค์จะพาทุกคนไปดูงานนวัตศิลป์ค่ะที่ถูกต่อยอดจากงานหัตถกรรมดั้งเดิมจนกลายมาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ

0: นวัตศิลป์เป็นคำสมาร์ทก็คือนวัตกรรมบวกศิลปะหัตกรรมนะคะเป็นนวัตศิลป์หมายความว่างานศิลปะหัตกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะอาจจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตหรือการผสมผสานงานศิลปะหัตกรรมที่เกิดรูปแบบใหม่งานนวัตกรรมหรือนวัตศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานศิลปะหัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่งานศิลปหัตถกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไปก็คือมีการใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาแต่งานนวัตศิลป์เนี่ยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดในวิธีการทำงานนวัตกรรมของวัตถุดิบดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทนะคะเพียงแต่มีการเอานวัตกรรมที่หลากหลายนะคะโดยเอามุมมองของนักออกแบบหรือความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การใช้งานที่ใช้ได้จริง
1: เราได้รู้จักเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับนวัตศิลป์คร่าวๆกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปตามหาเจ้าของของผลงานเหล่านี้กันค่ะและคนแรกที่เราจะไปพบคือเจ้าของผลงานนวัตศิลป์ที่ชื่อว่าทีปามาลีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปจากการประกวด ICA 2017การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่6Innovative Craft Award 2017ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศค่ะพี่สาวินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อ๋อนี่ผลงานใหม่เหรอคะเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่เป็นงานที่เคยออกแบบไว้ฮะแล้วก็เอามาตรวจความเรียบร้อยก่อนจะส่งให้ลูกค้า
0: ทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่สาวินค่ะศิลปินของเรานั่นเองค่ะวันนี้พิงค์มาหาพี่สาวินนี่พิงค์มีเรื่องอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับผลงานของทีปามาลีค่ะผลงานตัวนี้นี่มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะ
1: ก็ทีปามาลีเป็นผลงานที่เราประกวดกับสสปนะครับความหมายของมันคือดอกไม้ที่มีแสงสว่างจุดประทีปเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมเครื่องแขวนในพระอุโบสถวัดสุมนัสก็เป็นเรื่องราวของการร้อยดอกไม้การเอาดอกไม้ต่างๆชนิดเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงานเครื่องแขวนไทยนี่แหละฮะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมาผสานเข้าด้วยกันเนี่ยบวกนวัตกรรมเข้าไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของทีปามาลี
0: กว่าที่จะมาเป็นผลงานของทีปามาลีอะค่ะตรงนี้เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงคะ
1: สำรวจชุมชนก่อนที่เรามีความสนใจเหมือนกับการร้อยดอกไม้เราต้องเลือกดอกไม้ก่อนเราเลือกสีสันก่อนเราเลือกดอกไม้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนหลักๆเลยตรงนี้คือเอาภายในจังหวัดเชียงใหม่คือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราเองก็คืออ่ะในจังหวัดเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจลองเอาหยิบมาผสมผสานสิ
0: โอ้พูดอย่างนี้อยากไปเชียงใหม่แล้วเลย อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ๆ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะไปดูที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบกันดีกว่าค่ะ
1: โอเค
2: และนี่ก็คือหมู่บ้านก่ายน้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแหล่งกำเนิดผลงานนวัตศิลป์ชิ้นนี้ค่ะ
0: เรารู้จักชุมชนนี้ได้ยังไงคะ
1: ผ่านทางคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำวิจัยเกี่ยวกับพวกเครื่องจักสานแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชในสถานที่ในพื้นที่ของทางภาคเหนือว่ามีที่ใดบ้างที่ทำงานเครื่องจักสานแล้วก็ที่ใดบ้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อย่างตัวทีปามาลีอะค่ะพี่ก็คือมาทำที่ชุมชนนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เกริ่นก่อนว่ามันเป็นผลงานที่ประกวดในหัวข้อเรื่องของชุมชนบันดาลใจหนึ่งเลยคือเราโฟกัสไปที่ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่ทำงานด้วยกันเราก็เลยโฟกัสมาที่นี่และอย่างเราอ่ะเราเป็นคนชอบทำงานเครื่องจักสานด้วยอยู่แล้วและเขาก็เป็นคนที่ทำงานให้เราด้วยแล้วพูดง่ายๆคือก็ใกล้มือเราก็เลยอ่ะงั้นโฟกัสมาที่ชุมชนนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ชุมชนนี้ตอนแรกอ่ะเขาทำเป็นตัวกระติบใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ไปเลยอะค่ะตรงนี้มีอุปสรรคอะไรกับการทำงานในชุมชนไหมคะ
1: น่าจะเรื่องของการสื่อสารมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่นี่เขามีพื้นฐานมีทักษะอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอาจจะเป็นรูปทรงหรืองานออกแบบรูปร่างจากภาชนะเดิมให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
0: แล้วอย่างผลงานทีปามาลีอะค่ะเราให้ชุมชนทำเป็นทั้งตัวผลงานเลยหรือเปล่าคะ
1: 90% มาจากที่นี่หมดเลย
0: ของทั้งชิ้นงานเลยเหรอก็เยอะนะเหมือนกับว่าเป็นวัสดุแบบหลักเลย
1: ใช่มันเป็นวัสดุหลักครับเพราะว่าตอนประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะทำงานหัตถกรรมประเภทไหนซึ่งผมเลือกเครื่องจักสาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วพอเราทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปประกวดมาแล้วเนี่ยเขาได้เห็นผลงานตัวสำเร็จไหมคะ
1: มีรู้สึกแม่หลวงไปเห็น
0: เคยเห็นผลงานแบบที่มันสำเร็จแล้วไหมคะ
3: เคยเห็นก็ดูแล้วมันสวยกว่าที่คิดไว้อะไม่รู้ว่าจะสวยแบบนั้นไงแล้วก็เอารูปมาให้พวกพี่ๆป้าๆที่เขาในกลุ่มดูเขาชอบใจกันใหญ่เลยเขาว่าสวยมากเลย
0: ก็คือเป็นคุณแม่ที่เป็นคนดูแบบแล้วก็คิดว่าจะสาดยังไงแล้วก็ไปบอกคนในชุมชนใช
3: ่
0: ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วคนในชุมชนเขาว่าไงบ้างคะ
3: แรกๆเขาก็ไม่อยากรับมันยากเขาก็อยากทำที่เขาทำมีอยู่แบบใหม่ๆเขาไม่อยากทำ
0: พอเขาได้ลองทำเลยวะ
3: เขาก็ถนัดแล้วเขาก็อยากทำแบบนั้นอีกละ
0: แต่พอลองทำแล้วก็ทำได้
3: ได้ค่ะ
0: เราคิดว่าตรงนี้นี่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำชิ้นงานใหม่ๆต่อไปอะค่ะ
1: ครั้งแรกเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนเขามาทำอะไรชั้นสารกระติบอยู่ดีๆเธอมาบอกให้ชั้นสารนู่นสารนี่ทำไมเนาะปะแต่ในมองในมุมกลับพอเราเริ่มทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่างานออกแบบสามารถช่วยพัฒนาวิถีของงานหัตถกรรมเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นลองเอาไม้ไผ่ซึ่งไม่เคยเขาไม่เคยสานเป็นดอกไม้ให้เขาลองได้ทำมันจะต้องมีสักวันที่เขาฉีกกฎฉีกแนวด้วยความคิดของเขาเองว่าเออลองเอาไปทำเป็นแบบนี้สิมันเหมือนเราเป็นต้นแบบทางความคิดให้เขาว่าเราต้องลองพัฒนานะมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้

0: การที่พี่มาทำงานนี้ค่ะพี่คิดว่าชุมชนหรือว่างานนี้ให้อะไรกับพี่บ้างคะ
1: จากเมื่อก่อนที่เขาจะมีอยู่ช่วงนึงที่หมดฤดูเพาะปลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงว่างแล้วก็อ่ะลองเอางานไปทำเลยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ตัดได้กับช่วงนึงที่ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ตัดไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสแตนด์บายของไว้แล้วก็พูดง่ายคือต้องมีงานนั่นแหละและการที่เราได้เห็นเขาได้มีรายได้มันก็ทำให้เรารู้สึกดี
0: เหมือนมันก็เป็นรายได้เสริม
1: ใช่เป็นรายได้เสริม
0: อย่างผลงานที่ปามาลีเนี่ยก็คือด้วยชุมชนหลายๆชุมชนมาประกอบกันถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชุมชนบ่อสร้างละกันเพราะเป็นชุมชนที่วัตถุดิบจากที่เนี่ยบางส่วนส่งต่อไปที่ชุมชนที่นู่น
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพิงขอแอบดูพี่สาววินกับชาวบ้านทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชุมชนบ่อสร้างกันค่ะ

0: ลงานทีปามาลีเป็นการรวมภูมิปัญญาจากหลายที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตศิลป์และที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าในงานหัตถกรรมการทำร่มเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องใช้ไม้ไผ่ชิ้นส่วนตรงนั้นก็มาจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือม่อนเงาะตอนทำทิปามาลีนะครับหนึ่งคือผมเข้ามาเอากระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปการทำโครงร่มที่ต้องใช้ไม้ไผ่อะไรเงี้ยผมก็เอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับงานของผมเอง
2: มันมีความหมายไหมคะการที่เราเอาร่มเนี่ยไปอยู่ในชิ้นงานนี
1: ้ร่มเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่เด่นชัดของชุมชนนี้เอารูปร่างของโครงร่มนี่แหละไปเป็นแกนกลางในการทำงานเหมือนเราอยากให้ชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปทำงานกับเขาเนี่ยเปรียบเปยว่าเหมือนเป็นโครงสร้างหลักๆในการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยฮะ
2: ส่วนมากลูกค้าที่มาสั่งนี่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่ว่า
2: ไม่มีลูกค้าไทยเลย
1: งานหัตถกรรมเนี่ยลูกค้าไทยก็มีแต่มันมีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นว่าเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เหมือนทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมบ้านเราเพื่อง้อคนต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันคนบ้านเราเองเนี่ยกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับเรื่องพวกนี
2: ้แล้วอย่างงานที่เราทำอะค่ะเอาไปใช้ได้จริงไหมคะ
1: เอาจริงๆงานหัตถกรรมหรืองานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันเองอย่างงานของผมงานที่ปามาลีเนี่ยผมทำเพื่อให้มันเป็นของตกแต่งแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเอาไปทำตลาดได้จริงเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผลงานของผมขายได้จริงแล้วผมจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนที่เขาทำงานให้ผมด้วย
2: แต่ว่าผลงานนี่ก็ไม่ได้หมดแค่2ชุมชนนี้ใช่ไหมคะพ
1: ี่ยังมีต่อฮะเพราะว่าส่วนประกอบในทีปามาลีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวจะพาไปอีกชุมชนนึงคือชุมชนที่ทำโลหะดอกไม้ไหวค่ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนละกัน
2: โอเค
1: แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่วัวลายโอเคครับ
0: จากภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้านำไปต่อยอดก็อาจสร้างสิ่งใหม่ๆได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะชุมชนวัวลายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลงานทีปามาลีได้นำภูมิปัญญาของชุมชนมาประกอบต่อยอดในชิ้นงานค่ะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัวลายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
2: ันนี้วัดอะไรอะคะ
1: วัดหมื่นสารครับสุดตรงนี้จะเป็นหอศิลป์ของวัด
2: สวย
1: สังเกตว่าทำจากเครื่องเงินหมดเลยเพราะที่นี่เป็นชุมชนวัวลายเป็นชุมชนที่เราทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเครื่องเงินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในการทำงานในการขายในการหาลูกค้าในการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยฮะผมเอาดอกไม้ไหวคือการทำดอกไม้เนี่ยจากโลหะเป็นอีกส่วนประกอบนึงในงานที่ปามาลี
2: ดอกไม้ไหวนี่คืออะไรอะคะ
1: ดอกไม้ไหวนี่จะเป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาเมื่อก่อนที่บูชาใช้เหมือนกันเรามีดอกไม้สดแล้วอะเราก็เอาแผ่นโลหะนี่แหละลองมาทำเป็นดอกไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นงานหัตถกรรมของที่นี
2: ่แล้วการที่เอาดอกไม้ไหวเข้าไปในตัวผลงานทีปามาลีเนี่ยค่ะมันมีความหมายไหมคะ
1: เพราะว่างานของผมเนี่ยอินสปิเรชันมาจากเครื่องแขวนคือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นต้องแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยคือชุมชนวัวลายนี่แหละก็เลยเอาดอกไม้ไหว

0: นี่แหละมาประกอบเป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาผสมผสานกันในชิ้นงานอีกที
1: เดี๋ยวนี้ชุมชนวัวลายนี่เขายังทำพวกเครื่องเงินดอกไม้ไหวอะไรอยู่ไหมคะ
0: ยังทำอยู่จะเป็นพวกเครื่องประดับจะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ตัวดอกไม้ไหวเองบางทีตอนนี้ก็จะเริ่มมีคน

0: อะไรก็ตามแต่ที่สวยงามที่ละเอียดอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาพูดง่ายเขาไม่ค่อยมีใจที่จะมาทำอะไรตรงนี้ที่มันใช้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยฮะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำแล้วทำไมพี่สาววินยังสนใจเรื่องของนวัตศิลป์หัตถศิลป์อะไรอย่างนี้อยู่อะคะ
0: ก็ส่วนตัวเลยเราเป็นคนที่ชอบในงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์อะไรพวกนี้งานหัตถกรรมงานศิลปะนี่แหละคือตัวบ่งชี้ว่าเรามาจากไหนอัตลักษณ์วัฒนธรรมเราเป็นแบบไหนซึ่งเรามีความภูมิใจในภูมิภาคของเราที่มีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: อันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่าคะ
0: ในการเข้ามาทำงานเลยใช
2: ่อย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมคือการต่อยอดความคิดจากหัตถกรรมดั้งเดิมมาสู่ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่เพื่อเกื้อหนุนกันระหว่างนักออกแบบกับชุมชนและด้วยความที่ศิลปะไม่เคยมีกรอบทำให้คุณสาวินสายมาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา1ชิ้นซึ่งนำความรู้จากหัตถกรรมถึง6ชุมชนด้วยกันจนมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าทีปามาลีค่ะ

0: วัตศิลป์สามารถสร้างอะไรใหม่ได้อีกมากมายเพียงสายความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาการทำงานศิลปะโดยดึงคุณค่าของความงามจากการทำบาดบุมาตีความใหม่จนทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปค่ะ
1: ผลงานนะคะที่สะท้อนถึงศิลปะความเชื่อและแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาโดยการนำเอาบาดบุมาตีความหมายใหม่จนเกิดมาเป็นผลงานที่มีชื่อว่าบัวค่ะผลงานนี้นี่ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
2: ผลงานนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รับรางวัลชนะเลิศของ Innovative Craftประจำปีล่าสุดนะครับ2017เราได้แรงบันดาลใจจากชุมชนบ้านบาด
1: บาดบุนี่เป็นยังไงอะคะ
2: บาทบุก็คือบาทที่ถูกบัญญัติไว้ในธรรมวินัยครับบาทต้องเป็นบาทดินกับบาทเหล็กซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับบาทกลายเป็นบาทปั๊มทั้งหมดเราก็เลยสนใจว่าทำไมเขายังคงทำไอ้บาทตัวนี้อยู่ครับ
1: กว่าที่จะมาเป็นผลงานบัวชิ้นนี้อะค่ะมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนโปรเซสเดิมของบาทบุครับที่มี8ขั้นตอนเราไปตัดขั้นตอนบางขั้นตอนของบาทบุที่มันไม่สำคัญออกอย่างเช่นการทำคอร์ดบาทซึ่งมันเป็นการกำหนดรูปทรงของตัวชิ้นงานครับเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าเราไม่เอาตัวการทำขอบบาทเราจะมีการทำแพทเทิร์นหรือว่ารูปทรงยังไงได้บ้างแล้วก็ไปเห็นว่าที่บ้านบาทครับมันมีการทำตัวที่เรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนตัวหน้าบัวตัวนี้ให้มันมีไซส์ที่มันแตกต่างกันอย่างสมมติ
1: ใช
2: ่ตัวนี้เขาเรียกว่ากีบบัวหรือว่าหน้าบัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นหรือว่าสั้นลงรูปทรงมันก็จะถูกเปลี่ยนตามแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ต้องไปคุยกับช่างในชุมชนว่าเขาทดลองทำกับเราไหมแล้วก็ลองทำแพทเทิร์นไหมให้เขาดูตัดกระดาษทำโมเดลม็อกอัพอะไรเงี้ยให้ช่างดูครับอันเนี้ยเรียกว่าการประกบกงมันเหมือนการครอบกงของแบบเหล็กไว้ครับ
1: อ๋อก็คืออันนี้เป็นตัวดั้งเดิม
2: ใช่ตัวดั้งเดิมใช่
1: แต่ว่าเราเอาข้างบน
2: เอาข้างบนออก
1: แล้วก็ให้มัน
2: ใช่
1: หน้าวัวไปแปะไว้ตรงน
2: ี้ใช่เอาไปแปะตรงนี้แต่ว่าก่อนขั้นตอนเนี้ยเราหาวิธีเชื่อมแบบใหม่ก็คือเอาตัวแพทเทิร์นของเขาเลยอะไปเชื่อมกันเองมุมตรงปลายตรงนั้นเนี้ยเข้ามาติดกันเนี้ยแล้วก็เอาตัวกีบบัวเข้ามาประกบมันก็จะได้อีกรูปทรงหนึ่งแล้วแต่ว่าโปรเซสอื่นก็เหมือนกับบาดบุลักษณะเดิมแต่ว่ามันจะมีที่เราเสริมเข้ามาที่เป็นเชิงนวัตกรรมนิดนึงก็คือเราเอาสีเทอร์โมโครมิกมันก็คือสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิครับเข้ามาใช้ถ้าเราเอาเทียนเข้าไปใส่หรือว่ามีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วจากตัวนี้นี่ต่อยอดไปเป็นผลงานอื่นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นเตาอโรมาหอมระเหยครับพอเราเข้าไปซึมซับตัวกระบวนการในชุมชนเนี่ยเราก็พยายามดึงจุดเด่นอย่างกระบวนการการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นเดียวเราก็คือเอาแผ่นโลหะครับเอามาตีด้วยค้อนกะล่อนแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็พยายามนำจุดเด่นเรื่องของสีเทอร์โมโคม

0: นิคครับที่เราใช้โค้ดเข้าไปกับตัวโลหะซึ่งมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับอันนี้คือถ้ามันร้อนมากๆมันจะกลายเป็นสีเทานะครับซึ่งผมคิดว่าที่เรานำมาต่อยอดเนี่ยมันสามารถขายเชิงพาณิชย์ได้ง่ายกว่าตัวรูปแบบบัวครับเพราะว่าบัวมันมีเรื่องของศาสนาด้วยแล้วก็รูปแบบที่คนมันเอาไปใช้ได้ยากแต่ถ้าเป็นเตาอโรมาแบบเนี้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าธุรกิจประเภทสปาธุรกิจความงามอะไรเงี้ยสามารถนำไปตกแต่งโรงแรมหรือว่าซื้อไปตกแต่งบ้านอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ
1: นอกจากงานนวัตศิลป์ที่พิงค์พาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วพิงค์ยังมีงานนวัตศิลป์ที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกหลากหลายงานเลยล่ะค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่มาของแรงบันดาลใจก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจในภูมิปัญญาที่มันเป็นแบบผ้าไหมเลยเพราะว่าตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วครับก็เลยพอเราได้ลงชุมชนแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะนำตรงนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากที่มันเป็นผ้าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้อยากที่จะเอามาทำอย่างอื่นอีกครับแล้วก็ผ้าไหมมันมีในแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันในชุมชนคือถ้าที่ไหนที่มีแบบการทำมันมีเรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาทำได้หมดเลยซึ่งในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้ได้งานในแบบในมูดที่ว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็มาจากภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ครับคือในด้านของการใช้งานคือพอมันเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามันเหมือนการเราย้ายธรรมชาติเข้ามาแบบเข้ามาอยู่กับโลกปัจจุบันเข้ามาอยู่กับสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันอินด้วยมากขึ้น
1: ชื่อผลงานปฏิสัมพันธ์ครับก็คือในปัจจุบันนะครับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นจึงทำให้งานหัตถกรรมครับถูกลืมเลือนไปผมจึงมีแนวคิดในการสร้างมูลค่าของงานหัตถกรรมครับด้วยการจับงานจักสานกับงานปั้นมาผสมกันครับจึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่สามารถขยำบิดยุบย่อได้ครับชุมชนบันดาลใจของผมก็คือได้ไปศึกษาจากกลุ่มปานีจักสานนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำขึ้นก็จะเป็นแจกันครับที่มี3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชันแรกก็จะสามารถบิดเพื่อเปลี่ยนลวดลายครับแล้วก็จะเป็นแบบยุบเพื่อให้เกิดการจัดดอกไม้ที่เข้ากับตัวแจกันการย่อก็คือเป็นสามารถจะเป็นแจกันทรงสูงก็ได้แจกันทรงต่ำก็ได้ครับของตัวแจกันเองซึ่งให้ผู้บริโภคไม่ต้องเปลี่ยนแจกันบ่อยครับและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับ

ครับพวกเรานะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้ง3คนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเข้าวัดกันบ่อยแล้วก็เราจะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเสือที่วางอยู่ในวัดนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เสือเนี่ยมันมีกรรมวิธีการผลิตยังไงนะเราเลยตามหาว่าเสือที่ไหนที่ชื่อดังขึ้นชื่อผมเลยรู้จักเสือกกสุริยาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้ตามไปหาแล้วก็ลองได้ทดลองว่าทอเสือเนี่ยเป็นทอยังไงซึ่งเราก็พบว่าเสือเนี่ยมันมีรูปแบบของมันก็คือว่ามันเป็นแผ่นแบนเท่านั้นแล้วมันไม่ได้มีการแปรรูปไปในเชิงอย่างอื่นที่ได้หลากหลายมากมายพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำไงเนี่ยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเสือได้มากขึ้นซึ่งในการทำทั้งหมดครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัววิถีชีวิตของชุมชนเราแค่แทรกเสริมแทรกเข้าไปว่าถ้าเกิดเรามีวัสดุนำมาร่วมกันซึ่งเหล็กก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆอยู่แล้วในชุมชนเอามาเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองครับ

0: ชื่อผลงานคือ Echo กังวานแรงบันดาลใจจากงานนี้ก็คือว่าจากการที่ได้ลงชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเซรามิกที่ใหญ่ก็คือลำปางนะคะจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเขียนลายคลามซึ่งเป็นลายที่มีกำเนิดอยู่ในประเทศไทยคือชื่อว่าลายสับปะรดชาวบ้านเนี่ยก็คือเขียนวันนึงประมาณ 50-100 ใบแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไปเจอลายสับปะรดอยู่ในตลาดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าก็คือเห็นกระดาษดื่นอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราหยิบเอาลายเนี้ยซึ่งมันมีความดั้งเดิมในประเทศไทยเนี่ยมาใช้ในรูปแบบอื่นแทนที่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่วางอยู่บนจานหรือพื้นผิวที่ขนาดเล็กอย่างเช่นจักรันหรือจานอะไรเงี้ยเราก็ขยายมันขึ้นมาเป็นกระเบื้องตกแต่งผนังขนาดใหญ่อาจจะได้ถึง10เมตร20เมตรตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการหยิบเอาลายสับปะรดมาตัดทอรายละเอียดให้มันเกิดเป็นยูนิตต่อกันได้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็สามารถสร้างวาริเอชันด้วยสีแล้วก็การปลงทึบของแต่ละของชิ้นงานแต่ละช่องเราก็เลยจับสองอันนี้มาคอมไบมาผสมกัน
1: งานนวัตศิลป์นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะท้องถิ่นแล้วปัจจุบันยังได้นำงานนวัตศิลป์มาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
2: เรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนงานนวัตศิลป์กับต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังนำเอางานนวัตศิลป์ไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ในระยะต่อไปก็จะผนวกเรื่องของการขายออนไลน์เรื่องของการขายผ่านเครือข่ายของพันธมิตรต่างๆด้วยค่ะ
1: นวัตศิลป์ในความหมายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนำหัตถกรรมดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดในแนวทางใหม่เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์หัตถกรรมที่มีตั้งแต่โบราณไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากความเป็นไทยค่ะ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโล

สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุท

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้

ู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่า

เรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจ
หมายความว่า

ว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำ

นอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมรักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ

0: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
1: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพา

ถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคํานี้ทําให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคํานี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คําว่าพี่คําเดียวนะคะคําว่าพี่คําเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คํานี้ค่ะพี่น้องต้องมีคําว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคําว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คําว่าอ้ายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทําให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทําให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คําศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนํามาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้น

เป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกดง่ายๆเบื้องต้นแค่2กดข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออ่างค่ะหมุนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คือออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะออโอค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะออโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะออโอทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเหอขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้

ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะ

0: คำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพอดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาพ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไม่งานแต่งดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนละเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอีก
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอ๋น้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
1: ่บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือพาลูกผู้ทำอิดเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
2: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
2: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: เจ้าหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได้เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนำคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันไหมเนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อ

0: ไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าล้าวล้าวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงๆและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกะมีเวียกของล้าวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก็ค่ะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยนะคะก็ก็ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วย

0: ยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรต์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ

0: สารในโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนโต๊ะรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่า30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับ

0: ถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่1ไปอีกที่1ได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับ ถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปินังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมาลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะครับสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: นะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้น

0: คนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษา
1: จีนกลางเลย
0: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็
1: ว่าแล้วแต่
0: นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได้นะครับ
1: อาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อ
1: ความเชื่อ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนมันเหมือนตีมันเหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะครับ50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ยังไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่มั้ยครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปนะปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกสองสามปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดิน คนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิต

0: ความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำห้ามทำห้ามทำห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร์
1: อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเร
0: ื่อง
1: นี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
1: ครับ
0: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: โอ้เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: โอ้ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับ สิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได้
1: ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต
1: ่
0: ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม
1: ้
0: ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได
1: ้
0: ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เ
1: ด้น
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว
1: ่
0: าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนทุสชาที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนนะที่มีโดม
1: ครับ
0: 2อันในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ําตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสารรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
0: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้

0: พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหม
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานศูนย์ใหญ่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับ

0: ทั่วทั้งประเทศท
1: ั
0: ้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตน
1: ะครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สุบว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซ
1: ึ
0: ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะคร ับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
0: คร
1: ับ โดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นน่ะปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึง

0: งมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่าง

0: งานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือทครีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล

0: ิปบวกหนึ่งอาเซียน
1: เมื่อกี้เนี่ยแสงอะไรกันอะจะจอมจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเรื่องนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เออคำพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่นี่คือคัมมี่คำพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
2: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่อ่ะสิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้อืมไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: อืมงั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถิดตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะอ่ะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ่ะ
2: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนส
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
2: หืมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็กสองคนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยว
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
4: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่
4: อ อายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
2: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะ
5: ฮะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอะ
1: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
2: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
1: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
2: เนซ่าผมเจอแล้วเว้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
6: จอมโจรมายากล
1: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
2: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชแวบแฮบอ้าวเอ้ยคืนหายไปไหนเนี่ยเย้ย
2: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้เจ้าพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
0: ห้องโลก10+1อ่ะสิ

0: เฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศเราเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: ดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะ

0: เงยโอ้ยอายโอ้โยเงย
1: และก่อนประเทศลาว
0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
2: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
2: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
2: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

0: การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความ

0: ยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับพบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว